0: แล้วก็กดลงไปหูด้านนี้ได้แล้วต่อไปใช้นิ้วชี้กดลงไปเพื่อวัดขนาดว่าเราจะเอาหูเนี่ยเล็กใหญ่แค่ไหนแล้วก็พับมุมลงมาฟืบแบบนี้ได้หูยังคะ
1: ได
0: ้แล้วจากนั้นทำปากกันดีกว่าทำปากสุนัขใช้มุมด้านล่างนะคะจับมุมขึ้นมาและพับขึ้นไปด้านบนนิดเดียวพอนิดเดียวพอปึ๊บอุ๊ยน่ารักไหมคะจากนั้นครูแพทย์จะใช้สีเทียนค่ะใช้สีเทียนในการทำหน้าของสุนัขมีอะไรบ้างนะหน้าสุนัขมีตามีจมูกแล้วก็มีปากแบบนี้น่ารักไหมคะ
1: น่ารัก
0: จากนั้นนะคะคุณครูแพรจะใช้กาวฮึบครูแพรนะคะจะใช้กาวนี่เลยในการทาหน้าของสุนัขนะคะลงไปติดบนกระดาษแต่อย่าลืมเด็กๆจะต้องเขียนอะไรก่อน
1: ช
0: ื่อหรือว่าเด็กๆปลายทางนะคะถ้าใครยังเขียนชื่อไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองก็ได้นะคะครูแพรก็จะเขียนลงไปฮึบจากนั้นครูแพรก็จะทากาวเวลาเราทากาวเราต้องทำยังไงก่อนคะลูกปาดกาวก่อนจากนั้นก็ทาไปที
2: ่
0: ใช่คุณครูแพทย์ก็จะทาแล้วก็จะติดลงไปจากนั้นแน่นอนว่าสุนัขมีแค่หัวจะเดินได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ถูกต้องดังนั้นเราก็จะต้องต่อเติมออกมาฟืบฟืบมีปลอกคอด้วยปอกคอด้วยฟืบหมามีกี่ขาคะ
1: 4
0: ขาถูกต้องเลยมีหางไหมคะ
1: มี
0: สายหางด้วยมีลายด้วยหมาตัวนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้คือแพทย์ชื่อว่าบ๊อบบี้จากนั้นนะคะเราก็ใช้สีตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยปลอกคอของบ๊อบบี้เป็นสีส้มอันนี้เลยกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยอย่างที่การ์ตูนบอกเลยว่าสุนัขนะคะจะต้องเดินอยู่บนพื้นดินหรือว่าบนถนนแล้วแต่หนูจะวาดได้เลยแต่ว่าจะต้องมีที่ให้เขาได้เดินด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแพรจะคอยดูว่าเด็กๆนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นอย่างไรเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะอ
0: ยากทำแล้วนะคะวันนี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรม2กิจกรรมค่ะจากนั้นนะคะจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เอาละค่ะเด็กๆผลงานที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตนะคะเด็กๆโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างไหมคะคุณครูแพรขอเป็นออมทรัพย์ค่ะไหนดูซิพี่ออมทรัพย์มีอะไรมานำเสนอคุณครูแพรบ้างกิจกรรมอะไรนะแป๊บพี่ออมทรัพย์ถือไหมนะคะพี่ออมทรัพย์ทำอะไรมาคะ
1: ทำคนเก็บดอกไม้
0: ทำคนเก็บดอกไม้เป็นกิจกรรมอะไรคะพี่ออมทรัพย
1: ์ถือเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าพี่ออมทรัพย์นะคะสามารถแบ่งสัดส่วนของภาพได้อย่างเหมาะสมค่ะด้านบนนะคะจะเป็นท้องฟ้าและด้านล่างนะคะก็จะเป็นพื้นดินและตรงกลางนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยพี่ออมทรัพย์ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมพี่ออมทรัพย์อยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะชอบผลงานพี่ออมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบและชอบตรงไหนนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่บีเอ็มพี่บีเอ็มชอบตรงไหนของผลงานพี่ออมทรัพย์คะชอบตรงบ้านใช่ไหมคะทำไมถึงชอบตรงบ้านครับเพราะว่ามันสวยอ๋อค่ะต่อไปเป็นขอเป็นพี่มาลิพี่มาลิชอบตรงไหนของผลงานพี่ออมทรัพย์คะ
3: ชอบคน
0: ชอบคนทำไมพี่มาลิถึงชอบคนคะ
3: เพราะว่าม
0: ัน
3: สวย
0: เพราะว่ามันสวยแล้วสังเกตคนของพี่ออมทรัพย์นะคะก็มีองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผมตาปากหรือว่าเสื้อผ้าโอ้โหชัดเจนมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรขอใครดีนะขอเป็นพี่แม็กค่ะไหนดูซิว่าพี่แม็กมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างคะเชิญเลยค่ะโอ้พี่แม็กถึงไหมนะคะพี่แม็กทำกิจกรรมอะไรมาคะวันนี
1: ้กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่พี่แม็กทำอย่างไรคะ
1: หมา
0: ทำเป็นหมาหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะพี่แม็กใช้กระดาษทำอย่างไรคะ
1: พับ
0: พับกระดาษนั่นเองแล้วจากนั้นพอพับเสร็จแล้วพี่แม็กติดไปแล้วเนี่ยพี่แม็กทำอย่างไรต่อ
1: ระบายสี
0: ระบายสีต่อเติมแล้วสุนัขตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรคะ
1: ด็อกกี
0: ้ด็อกกี้ชื่อน่ารักไหมคะเด็กน่ารักมากๆเลยถ้าพี่แม็กมีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมพี่แม็กอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนคะ
1: นก
0: นกอยากให้มีนกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วเด็กๆชอบผลงานของพี่แม็กไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบส่วนไหนคะขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะพี่ปังหอมชอบส่วนไหนของผลงานพี่แม็กคะหนูชอบหมดเลยทำไมถึงชอบหมดเลยคะเพราะว่ามันน่ารักขอถามอีกคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนชอบผลงานส่วนไหนของพี่แม็กคะ
4: บ
0: ้
4: าน
0: บ้านทำไมพี่การ์ตูนถึงชอบบ้านคะ
4: เ
0: พราะว่ามันสวยนะคะมีสีสันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะขอปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะขอเป็นน้องฟ้าใสค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ฟ้าใสมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆกับคุณครูบ้างชึบวันนี้พี่ฟ้าใสทำเป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: คนกำลังจัดปาร์ตี้ค่ะ
0: คนกำลังจัดปาร์ตี้หรือว่าจัดงานเลี้ยงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นกิจกรรมอะไรคะเนี่ย
1: กิจกรรม
0: วาดภาพด้วยอะไรคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียนค
0: ่
1: ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะงานของฟ้าใสนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีองค์ประกอบเยอะแล้วก็สังเกตพี่ฟ้าใสนะคะจะใช้สีนะคะในการระบายโดยการกดสีให้เข้มใช่ไหมคะพี่ฟ้าใส
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีสภาพแวดล้อมแล้วทำให้คุณครูแพรรู้ได้ว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันเพราะเราสังเกตเห็นอะไรคะ
2: พระอาทิตย์
0: ทิตย์แล้วก็มีอะไรคะ
2: ก
0: ้
2: อนเมฆ
0: ก้อนเมฆด้วยใช่เลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใส่หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยผลงานของเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็ขอชื่นชมทั้งเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางนะคะบางคนอาจจะสับสนในเรื่องของขั้นตอนการพับคุณครูปลายทางนะคะก็เข้าไปให้คำแนะนำได้อย่างดีเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยมือเด็กๆ เปื้อนไหมคะเปื้อนนะคะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนดังนั้นเราต้องทำอย่างไรกันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเอาละค่ะเด็กๆคุณครูแพรจะมาแนะนำเกมให้ฟังว่าวันนี้นะคะเรามีเกมอะไรเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่12รักเมืองไทยชื่อเกมสังเกตรายละเอียดภาพค่ะโอ้โหเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าใช้ทักษะของการสังเกตเราใช้อะไรสังเกตคะ
1: ตา
0: ตาของเรานั่นเองเอาละค่ะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเกมของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นภาพหลักนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนเกมเราจะมีภาพนะคะที่สมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพสมบูรณ์นะคะเด็กสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เห็น
0: มีตะหลิวนะคะแล้วก็มีถ้วยมีอะไรอีกคะ
1: กระบอก
0: น้ำ
1: กาน้ำ
0: แล้วก็มี
1: กระบอก
0: น้ำแล้วก็มี
1: หม
0: ้อแล้วก็มี
1: กระ
0: ทะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะด้านล่างของภาพนะคะก็จะเป็นช่องที่ไว้ใส่ชิ้นส่วนเกมที่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนเกมให้เด็กๆได้สังเกตค่ะนี่เลยนิดนึงคุณครูแพรนะคะก็จะกระจายชิ้นส่วนเกมแบบนี้เวลาที่เด็กๆเล่นเกมก็อย่าลืมกระจายชิ้นส่วนเกมด้วยนะคะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคะให้เด็กๆสังเกตที่ภาพหลักค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็สังเกตที่ชิ้นส่วนเกมชิ้นส่วนเกมไหนเป็นมีภาพที่เหมือนกับภาพหลักเด็กๆก็จะต้องนำมาวางที่ช่องนั่นเองคุณครูแพรจะขออาสาสมัครมาช่วยเลือกหน่อยค่ะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องมาลิค่ะทั้งนี้เลยค่ะมาเลยค่ะมาลิคะช่วยคุณครูแพรดูหน่อยนะคะว่าชิ้นส่วนเกมไหนมีภาพที่ตรงกับภาพหลักบ้างคะมาลิหยิบได้เลยค่ะและมาลินะคะนำไปวางที่ช่องแบบนี้ถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ปรบมือให้กับมาลิหน่อยค่ะเก่งมากเลยต่อไปคุณครูแพรขออีกหนึ่งคนคุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะทางนี้เลยครับพี่พาคินช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยค่ะภาพไหนที่มีเหมือนกับภาพหลักนะวางได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูก
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพาคินหน่อยเห็นไหมคะว่าเกมนี้ไม่ยากเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะและคุณครูปลายทางนะคะถ้ามีเกมเก่าหรือว่าเกมที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้นะคะเด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยังอ
1: ยากแล้วค่ะ
0: ถ้าอยากแล้วนะคะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษาได้เลย

0: สระอึด้วย
1: แล้วก็พึ่ง
0: ต่อไปบัว
2: บัว
0: กับบัวเก่งมาก
2: เสียงเหมือนกัน
0: ปลากับ
2: ปลา
1: แล้วค
0: นสุดท้ายคือ
2: ใบเตย
0: เอาชิดกันด้วยสิครับไก่กับ
2: ไข
0: ่ไข
2: ่กับไก
0: ่อ่ะทีนี้ตัวแรกงู
2: ป
0: ู
2: ส
0: ี
2: ผ
0: ี
2: เส
0: ือ เรือ
2: แก้ว
0: แมว
2: กระทะ
0: มะระ
2: เตา
0: เข่าไม่ต้องตะโกนนะ
2: แกะ
0: แพะ
2: คอ
0: หมอ
2: บึง
0: พึ่ง
2: บัว
0: ตา
2: ขา
0: ไข่
2: ไก่
0: เก่งมาก

0: ในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะสามารถใช้ทักษะในการสังเกตนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมนะคะได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนจะออกมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูแพรฟังบ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่ปอร์เช่ค่ะพี่ปอร์เช่คะวันนี้พี่ปอร์เช่ได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะ
1: ทำกิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรมอะไรลูก
1: ทำหมา
0: อ๋อทำสุนัขใช่ไหมคะก็คือเราจะใช้กระดาษมาทำอย่างไรคะพี่ปอร์เช่
1: เอามาพับ
0: เอามาพับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปอร์เช่หน่อยโอ้โหแสดงว่าพี่ปอร์เช่ชอบกิจกรรมศิลปะแน่ๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆสามารถที่จะสนทนานะคะในเรื่องที่ตนเองสนใจได้และเด็กๆนะคะสามารถที่จะนำเรื่องที่เด็กๆได้ฟังไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่สองค่ะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะตามคำสั่งนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมที่3ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์อะไรเอ่ยเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้แก่อะไรบ้างนะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปมีชุดไทยแล้วก็มี
2: ขนมไทย
0: แล้วก็มีพยัญชนะไทยแล้วก็ธงชาติไทยแล้วสุดท้ายก็คือ
2: เลขไทย
0: ตัวเลขไทยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้ใช้ความคิดแล้วก็จินตนาการนะคะของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายค่ะเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะก็ได้ใช้ทักษะการสังเกตอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยเด็กๆสามารถสังเกตภาพและสามารถนะคะเรียงคำตอบได้อย่างถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นเด็กๆช่วยคุณครูแพรร้องเพลงได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: 1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุน

0: คุณจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกตื่นดับบันกับพวกเราวิดดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ

0: ยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิดดี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิดดี้ไปได
1: ้แต่วิดดี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
2: หึนั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
3: โ
2: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
0: อ้าวไหนวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
1: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อน
2: นั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
0: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

0: วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะ
1: โหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับ
0: ได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวารับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ้าว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา

0: ac.th.
1: น้อย
2: ตอนเปเป้จอมซน
3: Hmm.

Oh.

เป๊ะเป๊ะเกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป๊ะเป๊ะทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป๊ะเป๊ะจอมซนทำเสีย

0: จ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทําหน้าที่ของผู้นําได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่าทำคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวัญไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม่จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะคุณครูแพรนะคะสังเกตเด็กๆในวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะไหนบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นให้คุณครูแพรดูหน่อยได้ไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: อ่ะเอาใหม่พร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วต
0: ื่
1: นเต้น
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะเมื่อวานนะคะเด็กๆคุณครูแพรไปอ่านบทความนึงมาเกี่ยวกับการเข้านอนเร็วค่ะการเข้านอนเร็วนะคะมีประโยชน์มากๆเลยเด็กๆทราบไหมคะว่ามีประโยชน์อย่างไร
1: ไม่ทราบค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทราบเลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะบอกให้ฟังค่ะการนอนเร็วนะคะจะทำให้เด็กๆนะคะมีการพักผ่อนที่เพียงพอและเด็กๆนะคะก็จะได้ตื่นขึ้นมาแล้วกระชุ่มกระชวยด้วยใช่ไหมคะเด็กๆมีความกระปี้กระเป๋านะคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าการนอนเร็วนะคะจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆรู้ไหมว่าเวลาที่เด็กๆนอนร่างกายของเราเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ร่างกายจะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับเด็กๆจะทำให้เด็กๆนะคะไม่ป่วยง่ายแล้วก็ไม่เป็นโรคต่างๆได้ง่ายด้วยนอกจากนั้นเมื่อเด็กๆนอนไวสมองของเด็กๆตรงนี้ก็จะได้รับการพักผ่อนใช่สมองก็จะพักผ่อนแต่พอเด็กๆตื่นขึ้นมาพอสมองได้พักผ่อนแล้วสมองนะคะก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทำหน้าที่อย่างไรล่ะสมองก็จะสามารถทำให้เด็กๆจำอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสมองนะคะก็ยังช่วยให้เด็กๆนะคะมีสมาธิกับสิ่งนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วการมีสมาธิดีอย่างไรการมีสมาธิที่ดีนะคะก็จะทำให้เด็กๆทำสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองโหดีไหมคะการนอนไวดีไหมคะเด็กๆดีมากๆเลยและนอกจากนี้นะคะถ้าเด็กๆได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเด็กๆนะคะก็จะตื่นมาด้วยอารมณ์ที่ดีโอ้วันนี้พักผ่อนเพียงพอแล้วเด็กๆตื่นมาเด็กๆก็จะมีอารมณ์ดีแล้วก็จะมีความสดชื่นเลยใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้อะไรนะคะใบเตยใช่ถูกต้องเลยก็จะไม่งัวเงียเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างอ่ะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติยกมือคนแรกเลยพี่โอติคะวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานนั้นหนูไปหาน้องอีอาเป็นพี่ของพี่โปครับ
0: อ๋อไปหาน้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วหนูไปเล่นอะไรกับน้องบ้างคะ
2: เล่นอย่างอื่นเลยครับและมีพี่เปาเขาล่าท้าผีเปรตครับ
0: โอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่โอติแล้วพี่โอติดูแลน้องอย่างไรบ้างคะ
2: ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับเล่นกับน้องเลยครับ
0: อ๋อน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นพี่ที่ดีมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่ะไหนมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังอีกนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะอ่ะพี่ใบเตยเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยคะพี่ใบเตยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: วันที่หนูหยุดหนูไปทำบุญให้ทวด
0: อ๋อทำบุญให้ทวดด้วยทำอย่างไรบ้างคะไหนลองบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมทำอย่างไรบ้างคะลูกอาจจะไปใส่บาตรใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะเมื่อทำบุญให้ทวดแล้ว
3: ภูมิใจค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อรู้สึกภูมิใจใช่ไหมคะดีใจไหมคะ
3: ดีใจ
0: ดีใจแล้วหลังจากที่ไปทำบุญให้คุณทวดแล้วเนี่ยหนูไปทำอะไรอีกไหมคะลูก
3: แล้วหนูก็
0: ไปไหนต่อคะ หรือว่า
3: ไปซื้อของ
0: ไปซื้อของได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ถือของไหมคะ
3: ช่วยค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะขออีกสักคนหนึ่งดูสิเมื่อสักครู่นี้ครูแพรเห็นใบบุญยกมือใบบุญเชิญค่ะใบบุญมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: ตอนวันหยุดหนูไปเล่นกับเพื่อน
0: อ๋อเล่นกับเพื่อนหนูเล่นที่ไหนคะลูก
3: เล่นที่ทำงานแม่
0: อ๋อเล่นที่ทำงานแม่แล้วหนูเล่นเสียงดังหรือเปล่า
3: ไม่
0: เสียงดังใช่ไหมคะแล้วหนูเล่นอะไรกันบ้างคะ
3: เล่นตัวต่ออ
0: ๋อเล่นตัวต่อแล้วเวลาเราเล่นด้วยกันเนี่ยหนูได้แบ่งปันเพื่อนไหมคะได้ใช่ไหมคะเราจะไม่แย่งของเล่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีบางคนนะคะเด็กๆบอกคุณครูแพรด้วยว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้ไปซื้อหนังสือนิทานกับคุณแม่มาแล้วเมื่อคืนนะคะคุณแม่ก็เล่านิทานให้ฟังด้วยโอ้โหสนุกมากๆเลยเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานเหมือนกันค่ะเด็กๆเพื่อนๆนะคะได้ไปเจอสุนัขนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสงสารมากๆเลยก็เลยนำอาหารนะคะไปให้กับสุนัขตัวนั้นด้วยแต่ว่าเราเอามือไปจับสุนัขที่เราไม่ได้เลี้ยงได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะกัดเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงมันใช่ไหมบางทีมันอาจจะไม่เชื่องนะคะถ้าเด็กๆ เจอสัตว์ที่เด็กๆไม่ได้เลี้ยงนะคะอย่าเอามือไปจับหรือไปเล่นมันเพราะว่าบางทีมันอาจจะกลัวแล้วอาจจะทำยังไงกัดเราได้เลยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆนะคะชื่นชอบกันมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: ช้าๆ
0: เคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะเด็กๆเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองด้วยการทำอย่างไรคะกางแขนชนกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าชนกันใครเจ็บตัวเองเจ็บถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะใครได้พื้นที่แล้วนะคะยืนอยู่กับที่ได้เลย

0: ณครูแพรขอดูหน่อยค่ะว่าเด็กๆนิ่งแล้วหรือยังนะพี่แม็กนิ่งหรือยังคะเด็กๆปลายทางนิ่งหรือยังคะเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานหมุนตัวก็ได้นะคะแต่ว่าต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ไปชนกับเพื่อนนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยใครยังไม่หยุดหยุดหรือยังนะคุณครูแพรขอถามพี่ BM ค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะยิงปืนขอถามพี่นิรินทร์ค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
2: ผ
0: ีเสื้อน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางอะไรอยู่ไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าหนู

0: ใครยังไม่หยุดมีใครยังไม่หยุดนะพี่ออมทรัพย์ทำท่าทางอะไรคะ
1: จระเข้
0: จระเข้ต่อไปพี่พาคินทำท่าทางอะไรคะ
2: จ
0: ิงโจ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆทำท่าทางเป็นหอยได้ค่ะน่ารักมากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวแล้วไม่คุยกับเพื่อนนะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆคุณครูแพรสังเกตเห็นด้วยว่าเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นนะคะมีเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยแล้วก็ไม่วิ่งด้วยนะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอสังเกตหน่อยซิว่าเด็กๆทำท่าทางอะไรกันบ้างขอถามเป็นพี่พีค่ะทำท่าทางอะไรคะ
3: หนอน
0: เป็นหนอนด้วยต่อไปใครนะพี่อานนท์ทำท่าทางอะไรคะอะไรนะ
4: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษด้วยไหนดูซิพี่ปริมทำท่าทางอะไรคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ

0: ใครยังไม่หยุดมีใครยังไม่หยุดไหม
1: เด็กๆปลายทางกำลังทำท่าทางอะไรอยู่คะไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นหงส์ด้วยค่ะสวยมากๆเลย

จากนั้นนะคะให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆค่ะเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งซึ่งเด็กๆนะคะต้องทำตามคำสั่งของคุณครูแพรคุณครูแพรนะคะจะขอจังหวะค่ะและเมื่อคุณครูแพรนะคะให้จังหวะหยุดคุณครูแพรนะคะก็จะบอกคำสั่งกับเด็กๆค่ะ3คำสั่งนั่นเองแต่ว่าการที่เด็กๆจะทำตามคำสั่งเด็กๆต้องฟังให้อย่างไรก่อนถูกต้องฟังให้จบทั้ง3คำสั่งก่อนเด็กๆถึงทำตามนะคะดูซิว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าอ่ะทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะดูซิว่าจะทำได้ไหมนะ

ให้เด็กๆเอามือแตะไหล่จับเข่าและนั่งลงค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ฟังให้จบก่อนแล้วเด็กๆค่อยทำนะคะขอชื่นชมเลยแล้วก็ทำถูกด้วยนะไหนลองมาลองอีกรอบนึงนะคะ

ให้เด็กๆนะคะยืนขาเดียวเอามือกางแขนและจับศีรษะค่ะยืนขาเดียวมือกางแขนและจับศีรษะถูกต้องเลยค่ะ

ให้เด็กๆทำท่าเป็นพ่อมดกับแม่มดและร่ายเวทมนต์จากนั้นนั่งลงพ่อมดกับแม่มดและร่ายเวทมนต์และนั่งลงเก่งมากเลย

0: ให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งกระโดดไปข้างหลัง2ครั้งและเอามือแตะไหล่ข้างหน้า2ข้างหลัง2และเอามือแตะไหล่เก่งมากๆเลยค่ะอีกรอบนึงนะมีใครใกล้กันหรือเปล่าเดี๋ยวจะชนกันนะคะมีใครไม่หยุดกับที่อ่ะให้เด็กๆเอามือจับเอวหมุนเอว2รอบและกระโดด2ครั้ง
1: 1 2
0: มีบางคนนะคะทำผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองกันอีกสักรอบนึงขวัญเอ๋ยคะยืนขึ้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนเหยียบมือเอานะคะให้เด็กๆนะคะหมุนเอว3รอบนั่งลงแล้วเอามือแตะไหล่ค่ะ
1: 1 2 3
0: นั่งลงแล้วเอามือแตะไหล่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทีนี้นั่งลงแล้วหาพื้นที่ของตนเองได้เลยค่ะแต่คุณครูแพ้นั่งไม่ได้เลยขอบคุณค่ะมีเด็กๆนะคะที่นั่งใกล้กันจนเกินไปอาจจะทำให้เด็กๆเคลื่อนไหวไม่สะดวกหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกขวัญเอ๋ยขยับลงไปค่ะใช่เห็นไหมขวัญเอ๋ยมีที่แล้วทีนี้ให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะดังนั้นเราร้องเพลงไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรจะขอสัก2คนที่ช่วยคุณครูแพรนะคะคิดท่าทางในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหนดูสิต้นน้ำค่ะต้นน้ำคะเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะสะบัดมือกี่ครั้งคะ
2: 10
0: ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปขอเป็นพี่ปังหอมค่ะทำท่าอะไรดีคะนวดแขนกี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 78 9 10คุณครูแพรขออีกข้างหนึ่งได้ไหมคะข้างหนึ่งนะ10ครั้งเหมือนกัน1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาไหนดูสิโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทำสมาธิได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะนั่งได้เลยค่ะนั่งที่ว่างได้เลยค่ะตรงนั้นได้เลยค่ะพี่เบคอนไม่เป็นไรค่ะนั่งได้ค่ะนั่งเลยค่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่สามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเด็กๆบางคนนะคะอาจจะสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็เป็นหน่วยใหม่แล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตป้ายนิเทศที่คุณครูแพรทำมาดูเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็น
0: อะไรนะคะวัดแล้วเห็นอะไรอีกลูกพระเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นแม่น้ำ
0: เห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็
1: น
0: คนคนใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดไทยแล้วก็มีอะไรอีกคะมีก้อนเมฆมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีว่าวด้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีดอกไม้แล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยอะไรคะเกี่ยวกับมารยาทไทยใช่ไหมคะเพราะว่าการ์ตูนเห็นว่ามีคนทำอย่างไรคะว่ายด้วยแล้วมีใครบอกคุณครูแพรได้อีกไหมว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆลองคิดดูสิแล้วลองทายมาว่าสัปดาห์นี้เรียนในหน่วยอะไรคะ
2: เรียนวัด
1: ว่ายพระ
0: ไหว้พระหรือว่าเรียนเกี่ยวกับวัดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูแพรพาอ่านเลยเฉลยเลยว่าสัปดาห์นี้เรียนในหน่วยอะไรเด็กๆอ่านตามคุณครูแพรนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทยเก่งมากเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนกันในหน่วยรักเมืองไทยแต่คุณครูแพรยังไม่บอกว่าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรในวันนี้จะให้แต่ละกลุ่มออกมาจับสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาก่อนแล้วจะให้เด็กๆทายว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรนั่งเรียบร้อยหรือยัง
1: น
0: ั่
1: ง
0: คุณครูแพรนะคะได้เตรียมกล่องปริศนามาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆต้นทางนะคะลองสัมผัสแล้วลองบอกดูว่าในนี้คืออะไรแต่จะเรียกมาทีละกลุ่มนะคะขอเชิญกลุ่มสีเหลืองค่ะมาทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะต่อแถวให้เรียบร้อยพี่เบคอนล้วงได้เลยค่ะถึงไหมคะเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เลยเก็บไว้ในใจก่อนนะคิดว่าคืออะไรเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งพูดออกมานี่เก็บไว้ในใจก่อนนะต่อไปขอเชิญกลุ่มสีชมพูเชิญเลยค่ะต่อแถวเลยล้วงเลยลูกลองสัมผัสดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเก็บไว้ในใจนะอย่าเพิ่งพูดนะสัมผัสเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะไม่กัดค่ะไม่กัดเลยๆๆไหนดูซิต่อไปขอกลุ่มสีเขียวค่ะเชิญเลยค่ะล้วงเข้าไปได้เลยล้วงเสร็จแล้วเชิญไปนั่งที่ได้เลยเด็กๆคิดว่าอะไรเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในใจตัวเองก่อนนะคะต่อไปขอเชิญกลุ่มสีส้มค่ะพี่เบคอนนั่งให้เรียบร้อยค่ะลูกดูซิว่าในนี้จะคืออะไรนะเด็กๆที่นั่งรอไหนนั่งเรียบร้อยหรือยังนะอู้น่ารักมากๆเลยเด็กๆปลายทางนะคะก็ลุ้นไปกับเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าในกล่องนี้นะคะคืออะไรต่อไปขอเชิญสีน้ำเงินค่ะอะไรนะสงสัยจังเลยอะไรนะไม่รู้ยังไม่บอกเชิญเลยค่ะครบทุกคนแล้ว พร้อมที่จะฟังหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แต่คุณครูแพรจะขออาสาสมัครเด็กนะคะออกมาบอกก่อนว่าที่สัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรบ้างและคิดว่าคืออะไรขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานยืนทางนี้เลยค่ะพี่น้ำหวานลองบอกคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางหน่อยค่ะว่าที่พี่น้ำหวานสัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้ำหวานนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะแล้วมันคืออะไรคะ
3: มันนิ่มๆ
0: มันนิ่มๆแล้วพี่น้ำหวานคิดว่าคืออะไรคะ
3: ผ้า
0: โอ้ผ้าอ๋อขอบคุณพี่น้ำหวานค่ะอีกสักคนหนึ่งสิขอเชิญน้องขอเชิญน้องแม็กค่ะมาเลยค่ะพี่แม็กลองบอกเพื่อนๆกับคุณครูแพรหน่อยได้ไหมคะว่าที่พี่แม็กสัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้พี่แม็กคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: นุ่มๆ
0: นุ่มๆ แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
3: นิ่ม
0: นิ่มๆใช่ไหมคะแล้วพี่แม็กคิดว่าเป็นอะไรคะ
3: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือคุณครูแพรยังไม่เฉลยนะขอบคุณพี่มาเด็กๆปลายทางคะจากฟังคำที่เพื่อนๆนะคะได้ใบมาก็คือนุ่มๆ นิ่มๆใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นผ้านะคะเด็กๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางลองมาดูกันนะคะว่าคืออะไรคุณครูแพทจะเฉลยแล้วนะหนึ่งสองสามหูชึบโอ้ชุดนี้หรือผ้าหรือเสื้อตัวนี้นะคะคือเสื้อที่เป็นเสื้อชุดไทยนั่นเองสวยไหมคะสวยมากๆเลยยังไม่หมดค่ะยังมีอีกวิใช่หรือเปล่านี่เลยโอ้ยาวมากเลยชุดนี้นะคะก็คือชุดไทยเหมือนกันแต่เป็นชุดไทยแบบเป็นยังไงลูกสบายเห็นไหมสบายยาวไหมคะยาวมากๆเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในชุดไทยเหมือนกันชุดไทยเรามีหลากหลายแบบมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะมีใครรู้จักบ้างเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าโจงกระเบนนั่นเองก็เป็นเครื่องแต่งกายนะคะที่เป็นชุดไทยเช่นเดียวกันเลยค่ะและยังมีอีกนะคะเด็กๆไม่รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ล้วงไปถึงข้างล่างหรือเปล่ายังมีอีกแทนว้าวคืออะไรคะอะไรนะคะเครื่องประดับหรือว่าเข็มขัดคาดนั่นเองนะคะเป็นเข็มขัดแบบไทยเลยสวยไหมคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะและในวันนี้เด็กๆรู้ยังว่าคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องเด็กๆบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับชุดไทยแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มีชุดไทยเหมือนกันแต่วันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ความเป็นไทยโอ้เอกลักษณ์ความเป็นไทยคืออะไรเด็กๆรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะคุณครูแพรจะบอกนะคะว่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนคือเห็นแล้วรู้เลยว่าวิเนี่ยแหละของคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยนั่นเองแล้วก็แสดงถึงสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาความรู้หรือว่าความสามารถของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนานและนอกจากชุดไทยคุณครูแพรก็มีสิ่งนี้มาให้เด็กๆได้ชมกันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนกันแล้วมองเห็นแล้วรู้เลยว่าคือของไทยนั่นก็คือนี่เลยค่ะเอ๊ะมาหรือยังอย่างดังนั้นเราช่วยกันเสกมาได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันโอมเพียง
4: ค่ะ
0: และนี่นะคะก็คือ
5: ธงชาติ
0: อะไรคะ
5: ธงชาติไทย
0: ธงชาติไทยนั่นเองนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คนไทยนะคะมีใช่ไหมคะธงชาติไทยนี้มีในต่างประเทศไหมคะไม่
4: ม
0: ีไม่
4: ม
0: ีอ๋อมีแต่ของประเทศเราใช่ไหมคะการ์ตูนใช่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่บอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเลยก็คือธงชาติไทยและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็มีภาพที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาให้เด็กๆได้สังเกตเพิ่มเติมด้วยเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้าง1 2 3จึ๊งโอ้เด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะคนแต่งกายแบบไหนเอ่ย
5: ช
0: ุดไทยนะคะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรานั่นเองซึ่งชุดไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่คนไทยนะคะได้คิดค้นขึ้นแล้วก็ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะสวยไหมคะเด็กๆสวยมากๆเลยชุดไทยนะคะผู้หญิงนะคะก็จะห่มสบายแบบนี้และปักด้วยดิ้นทองเด็กๆเห็นไหมจากนั้นนะคะผ้าสิ้นของคนไทยนะคะก็จะเป็นผ้าไหมแล้วก็คาดด้วยเข็มขัดไทยแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยกำไลหรือว่าตุ้มหูก็จะเป็นแบบไทยชุดนี้นะคะเรียกว่าชุดจักรีใช่เป็นชุดไทยแบบชุดจักรีนั่นเองส่วนผู้ชายจะใส่เป็นเสื้อสีอะไรคะลูกขาวครีมๆแต่จริงๆแล้วมีหลายสีมากๆเลยเสื้อแบบนี้นะคะเรียกว่าเสื้อราชปะแตนค่ะเด็กๆใช่แล้วก็ใส่เป็นจงกระเบนแบบนี้ทั้งสองคนนี้ก็สวมเสื้อนะคะหรือว่าแต่งกายในชุดไทยนั่นเองสวยไหมคะไหนใครอยากใส่ชุดไทยบ้างยกมือให้คุณครูแพรดูหน่อยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะอยากใส่ชุดไทยเลยเวลาที่โรงเรียนมีงานบางทีคุณครูก็บอกให้เด็กๆนะคะได้สวมใส่ชุดไทยมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่เด็กๆปลายทางก็บอกว่าหนูก็ได้สวมใส่ชุดไทยเช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกอย่างนึงเลยดูเลยค่ะอู้ภาพนี้คือภาพอะไรคะ
5: ขนมไทย
0: ไหนใครชอบรับประทานขนมไทยบ้างโอ้โหเด็กๆต้นทางนะคะหลายคนชอบรับประทานขนมไทยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะชอบรับประทานขนมไทยไหมเอ่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเด็กๆปลายทางก็ชอบรับประทานขนมไทยเช่นเดียวกันเลยขนมไทยนะคะเด็กๆจะสังเกตว่ามีสีสันสวยงามและสีสันสดใสมากๆเลยนะคะเด็กๆและนอกจากนี้ขนมไทยมีรสชาติเป็นอย่างไร
5: อร
0: ่อยมากๆเลยและขนมไทยนะคะก็มีความกลมกล่อมไม่ว่าจะมีความหวานความมันความเค็มนอกจากนี้กลิ่นของขนมไทยนะคะก็จะเป็นได้กลิ่นของวั

0: ถุดิบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบเตยมะพร้าวหรือว่ากะทิใช่ไหมคะใช่ไหมเด็กๆ เวลาที่เด็กๆได้รับประทานขนมไทยเด็กๆได้กลิ่นของใบเตยไหมลูกขนมไทยบางชนิดก็ได้กลิ่นของใบเตยกลิ่นของกะทิใช่ไหมคะหอมไหมคะหอมมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆชื่อขนมไทยยังมีความหมายที่ดีด้วยใช่เช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดมีคำว่าทองทองนี่มีค่าไหมคะมีค่ามากๆเลยทองหยิบทองหยอดหรือฝอยทองก็แสดงถึงความร่ำรวยเขาจึงนิยมนำขนมไทยไปใช้ในงานบุญหรือว่างานประเพณีต่างๆหรือว่างานที่มีความเป็นสิริมงคลต่างๆนั่นเองโหยอดเยี่ยมเลยไหมคะแต่ว่าขนมไทยเราทานบ่อยๆได้ไหม
1: ไม
0: ่เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว
0: ่
1: ามันมีน้ำตาล
0: เพราะว่ามีน้ำตาลแล้วน้ำตาลทำให้เกิดอะไรคะ
1: ปวดท
0: ้องและ
1: ฟ
0: ันของเราก็จะผุแต่ถ้าเรารับประทานขนมไทยเราจะต้องทำอย่างไรหลังจากรับประทาน
1: แปรงฟ
0: ัน เก่งมากๆเลยค่ะเราไปสังเกตเอกลักษณ์ไทยต่อไปเลยวิภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ตั้งใจตอบคำถามทุกคนเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็ตั้งใจตอบภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: กอไก่
0: เด็กๆเห็นเป็นกอไก่แล้วมีตัวอะไรอีกคะ
1: ขอ
0: ไข่คอควายแล้วก
1: ็
0: งูจอจานฉอฉิ่งโอ้ภาพนี้คือภาพตัวอักษรไทยเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าต่างประเทศเนี่ยหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาใช้ตัวอักษรไทยไหมไม่ใช้เขาใช้ที่แค่ในประเทศอะไร
1: เรา
0: ประเทศเราหรือว่าประเทศไทยนี่ก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเหมือนกันเพราะว่าต่างชาติมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะแล้วพยัญชนะไทยนะคะก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณเลยซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนะคะเป็นคนประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาให้เราได้ใช้กันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะวิ
1: ขอเลขไทย
0: อะไรนะคะเบคอน
1: ต
0: ั
1: วเล
0: เก่งมากเลยเด็กๆปลายทางเห็นเป็นภาพอะไรคะ
1: ต
0: ัวเลขไทยไหนเด็กๆลองมันนับให้คุณครูแพรฟังหรือว่าอ่านให้คุณครูแพรฟังซิว่าแต่ละตัวเลขมีเลขอะไรบ้างเลขอะไรคะ10ค่ะถูกต้องเลยค่ะเลข0นั่นเองและนี่นะคะก็คือตัวเลขไทยเหมือนกันซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนะคะก็เป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวเลขไทยขึ้นมาให้เราได้ใช้ตัวเลขไทยนี้ต่างประเทศใช้ไหมคะ
1: ไม่
0: ใช้ใช้แค่ในประเทศอะไรประเทศของเรานี่ก็คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่แต่ว่าคุณครูแพรมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยชื่อเกมก็คือเกมตามหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยใช่แต่ว่าตอนนี้คุณครูแพรยังไม่มีเกมมาขออนุญาตไปเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นคุณครูแพรขอไปเตรียมเกมก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆ นี่นะคะก็คือเกมตามหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะมีชาร์ตเอกลักษณ์ความเป็นไทยแต่ว่ามีช่องว่างไว้ให้เด็กๆนะคะได้ใส่บัตรภาพค่ะเรามาดูบัตรภาพกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างนี่เลยคุณครูแพรนะคะจะยังไม่บอกว่ามีบัตรภาพอะไรบ้างแต่จะให้เด็กๆนะคะสังเกตคุณครูแพรจะให้เด็กๆสังเกตไปทีละภาพนะคะค่อยๆสังเกตไปทีละภาพนะ

0: มาเพื่อติดบัตรภาพให้ถูกต้องและก่อนติดเด็กๆจะต้องชูให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆของเราได้ชมก่อนว่าคือภาพอะไรแล้วดูซิว่าเพื่อนๆจะบอกเราถูกไหมว่านี่คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยหรือเปล่าใครดีนะคุณครูแพรขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเลือกเลยค่ะชึบภาพไหนคือภาพเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะขวัญเอ๋ยเลือกภาพนี้ใช่ไหมคะลองชูให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้สูงเกินไปค่ะขวัญเอ๋ยขอตรงนี้ค่ะประมาณนี้เด็กๆคะขวัญเอ๋ยเลือกภาพอะไรมาคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดไทยเด็กๆคิดว่านี้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะ
1: เป
0: ็
1: น
0: ไหมคะเด็กๆปลายทางคะคิดว่าภาพนี้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะ
1: เป
0: ็นเก่งมากเลยค่ะอ่ะทีนี้คุณครูแพรจะให้พี่ขวัญเอ๋ยไปติดที่ช่องไหนก็ได้ค่ะช่องนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะกดลงไปเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยต่อไปขอเป็นน้องพี่ปั้นค่ะพี่ปั้นเลือกได้เลยค่ะภาพไหนดีคะที่พี่ปั้นคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยจุด
2: ไม่ออก
0: หยิบเลยค่ะพี่ปั้นพี่ปั้นอย่าพึ่งค่ะชูให้กับเพื่อนๆดูก่อนแบบนี้ขยับมาใกล้ๆครูแพรชึบนี่เพื่อนๆคะนี่คือภาพอะไรคะ
3: ต
0: ั
3: วเลขไทย
0: ตัวเลขไทยตัวเลขไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหรือเปล่าเป็นถูกต้องเลยเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นอ่ะพี่ปั้นติดได้เลยติดเลยค่ะกดลงไปเลยนะเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือกับพี่ปั้นหน่อยต่อไปคุณครูแพรขอรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์เลือกเลยค่ะภาพไหนที่พี่นิรินทร์คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะลองโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนพี่นิรินทร์พี่นิรินทร์เอาภาพอะไรขึ้นมาเอ่ยเพื่อนๆอันนี้เป็นเลขอะไรคะ
4: เลขไทย
0: ใช่เลขไทยหรือเปล่า
4: ใช
0: ่เลขนี้เรียกว่าตัวเลขฮินดูอาหรับิกใช่ไม่ใช่ตัวเลขไทยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอเพื่อนที่มาช่วยพี่นิรินทร์เลือกใหม่ไม่เป็นไรค่ะพี่นิรินทร์เก่งมากๆเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้แหละฟึ๊บขอเป็นพี่นิรินทร์เลือกเลยอยากได้ใครมาช่วยคะพูดชื่อมาได้เลยค่ะ
5: ปอเช่
0: พี่ปอเช่เชิญค่ะพี่นิรินทร์มายืนอยู่ด้วยกันอ่ะช่วยกันดูพี่ปอเช่ช่วยพี่นิรินทร์ดูภาพไหนคือภาพที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะพี่ปอเช่เลือกค่ะที่เป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยอ่ะเลือกได้เลยฮึบพี่ปอเช่โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะพี่ปอเช่กับพี่นิรินทร์ได้เลือกภาพใหม่และเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะเด็ก
6: ๆภาพ
0: พยัญชนะไทยนั่นเองเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะเป็นเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมานั่นเองเก่งมากค่ะอ่ะพี่นิรินทร์เชิญกลับเข้าไปได้เลยค่ะพี่ปอเช่เป็นคนติดเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่ปอเช่และพี่นิรินทร์หน่อยค่ะเหลือภาพสุดท้ายขอเชิญรอบนี้คุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสลองดูนะคะภาพที่คุณครูแพรมีฮึบภาพไหนคือภาพเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะใช่หรือเปล่านะพี่ฟ้าใสลองเปิดให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆคะนี่คือภาพอะไรคะ
7: เค้ก
0: เป็นขนมไทยหรือเปล่าคะ
7: ไม่
0: ใช่ขนมไทยไม่เป็นไรค่ะคุณครูแพรจะขอตัวช่วยให้พี่ฟ้าใสหน่อยขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนมาค่ะ

0: ี่การ์ตูนกับพี่ฟ้าใสลองเลือกกันอีกรอบนึงภาพไหนคะพี่การ์ตูนโชว์ค่ะพี่การ์ตูนกับพี่ฟ้าใสนะคะได้เลือกอีกภาพนึงแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ขนมไทย
0: ขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะเป็นเพราะว่าคนไทยเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคนทำขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะพี่การ์ตูนติดให้คุณครูแพนหน่อยค่ะพี่ฟ้าใสขอบคุณมากค่ะติดตรงๆเลยนะคะชึบเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสและพี่การ์ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรามีภาพอะไรบ้างคะตั้งแต่ภาพแรกเลยตัวเลขอะไรคะตัวเลขไทยเด็กๆปลายทางนะคะโอ้โหตอบกันมาเสียงดังมากเลยว่าตัวเลขไทยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นภาพตัวอักษร
1: อ
0: ักษรอะไรอะคะ
1: อ
0: ัก
1: ษรเลข
0: ไทยตัวอักษรไทยหรือพยัญชนะไทยนั่นเองและภาพอะไรคะ
1: ขนมไทย
0: ต่อมาคือภาพนางรำที่สวมใส่ชุดไทยนั่นเองและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองที่คุณครูแพรนะคะพาเด็กๆมาเรียนรู้ค่ะสนุกไหมคะเด็กๆ
1: สนุกมาก
0: เก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูแพรนะคะอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะนำมือขึ้นมาเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะมีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากเลยค่ะบินกลับรังได้เลยกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้แก่1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4นะคะกิจกรรมพับกระดาษค่ะพับกระดาษปะติดตกแต่งนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมน่าสนใจไหมคะน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะเด็กๆค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือมีนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะนี่เลยค่ะกระดาษ A4 นะคะแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจัดเตรียมให้กับเด็กๆนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีกระดาษสีสามารถใช้กระดาษอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษนิตยสารให้กับเด็กๆได้ค่ะโดยจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะไว้สำหรับทำอะไรคะ
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวนะคะแล้วก็ไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและสุดท้ายเลยถ้ามือเราเปื้อนกาวนะคะเราจะใช้อะไรคะ
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองวันนี้ค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาพับกระดาษค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็มีวิธีการพับให้เด็กๆได้สังเกตก่อนนะคะนี่เลยนะคะวิธีการพับขั้นตอนแรกนะคะก็จะนำกระดาษมาค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะก็จะนำมุมด้านบนนะคะพับลงมาประกบกับมุมด้านล่างแบบนี้เลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่2นะคะจะใช้มุมนะคะด้านข้างแบบนี้เลยค่ะด้านข้างแบบนี้และพับลงมาให้เป็นหูค่ะแบบนี้ค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันมุมตรงนี้นะคะพับลงมาฟึบก็จะเป็นหูแบบนี้เลยขั้นตอนที่3ก็คือทำปากนะคะแบบนี้เลยค่ะจะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพับมุมด้านล่างนะคะขึ้นไปแบบนี้เลยฟึบยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยจากนั้นต่อเติมโดยใช้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีเทียนนั่นเองภาพนี้คือภาพอะไรคะน้องหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองนะคะเด็กๆนะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้ชมค่ะชึบนี่นะคะคุณครูแพรก็จะเลือกกระดาษมาค่ะแบบนี้เลยเด็กๆสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูแพรนะคะจะนำกระดาษวางแบบนี้ค่ะจากนั้นจะใช้มุมด้านบนนะคะพับลงมาให้ประกบกับมุมด้านล่างค่ะและคุณครูแพรจะใช้มือในการกดและรีดให้เรียบได้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆสามเหลี่ยมใช่ไหมคะจากนั้นใช้มุมด้านข้างครูแพรจะใช้มุมด้านข้างทางนี้พับลงมาให้เป็นหูครูแพรจะใช้นิ้วชี้กดลงไปตรงนี้ด้วยแล้วก็พับลงมาฟึบแบบนี้แล้วก็กดลงไปหูด้านนี้ได้แล้วต่อไปใช้นิ้วชี้กดลงไปเพื่อวัดขนาดว่าเราจะเอาหูเนี่ยเล็กใหญ่แค่ไหนแล้วก็พับมุมลงมาฟืบแบบนี้ได้หูยังคะ
1: ได
0: ้ได้แล้วจากนั้นทำปากกันดีกว่าทำปากสุนัขใช้มุมด้านล่างนะคะจับมุมขึ้นมาและพับขึ้นไปด้านบนนิดเดียวพอนิดเดียวพอปึ๊บอุ๊ยน่ารักไหมคะจากนั้นครูแพรจะใช้สีเทียนค่ะใช้สีเทียนในการทำหน้าของสุนัขมีอะไรบ้างนะหน้าสุนัขมีตามีจมูกแล้วก็มีปากแบบนี้น่ารักไหมคะจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะใช้กาว ึบครูแพรนะคะจะใช้กาวนี่เลยในการทาหน้าของสุนัขนะคะลงไปติดบนกระดาษแต่อย่าลืมเด็กๆจะต้องเขียนอะไรก่อน
1: ช
0: ื่อหรือว่าเด็กๆปลายทางนะคะถ้าใครยังเขียนชื่อไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ของตัวนี้ก็ได้นะคะครูแพรก็จะเขียนลงไปฮึบจากนั้นครูแพรก็จะทากาวเวลาเราทากาวเราต้องทำยังไงก่อนคะลูกปาดกาวก่อนจากนั้นก็ทาไปที
1: ่หมาต้องอยู่บนพ
0: ื้
1: น
0: ใช่

0: คุณครูแพทก็จะทาแล้วก็จะติดลงไปจากนั้นแน่นอนว่าสุนัขมีแค่หัวจะเดินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องดังนั้นเราก็จะต้องต่อเติมออกมาฟืบฟืบมีปลอกคอด้วยปอกคอด้วยฟืบหมามีกี่ขาคะ
1: 4
0: ขาถูกต้องเลยมีหางไหมคะ
1: ม
0: ีสายหางด้วยมีลายด้วยหมาตัวนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้คือแพรตั้งชื่อว่าบ๊อบบี้จากนั้นนะคะเราก็ใช้สีตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยปลอกคอของบ๊อบบี้เป็นสีส้มอันนี้เลยกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยอย่างที่การ์ตูนบอกเลยว่าสุนัขนะคะจะต้องเดินอยู่บนพื้นดินหรือว่าบนถนนแล้วแต่หนูจะวาดได้เลยแต่ว่าจะต้องมีที่ให้เขาได้เดินด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแพรจะคอยดูว่าเด็กๆนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นอย่างไรเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะอ
0: ยากทำแล้วนะคะวันนี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรม2กิจกรรมค่ะจากนั้นนะคะจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เอาละค่ะเด็กๆผลงานที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตนะคะเด็กๆโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างไหมคะคุณครูแพรขอเป็นออมทรัพย์ค่ะไหนดูซิพี่ออมทรัพย์มีอะไรมานำเสนอคุณครูแพรบ้างกิจกรรมอะไรนะแป๊บๆพี่ออมทรัพย์ถือไหมนะคะพี่ออมทรัพย์ทำอะไรมาคะ
1: ทำคนเก็บดอกไม้
0: ทำคนเก็บดอกไม้เป็นกิจกรรมอะไรคะพี่ออมทรัพย
1: ์ถือเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าพี่ออมทรัพย์นะคะสามารถแบ่งสัดส่วนของภาพได้อย่างเหมาะสมค่ะด้านบนนะคะจะเป็นท้องฟ้าและด้านล่างนะคะก็จะเป็นพื้นดินและตรงกลางนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยพี่ออมทรัพย์ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมพี่ออมทรัพย์อยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะชอบผลงานพี่ออมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบและชอบตรงไหนนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่บีเอ็มพี่บีเอ็มชอบตรงไหนของผลงานพี่ออมทรัพย์คะชอบตรงบ้านใช่ไหมคะทำไมถึงชอบตรงบ้านครับเพราะว่ามันสวยอ๋อค่ะต่อไปเป็นขอเป็นพี่มาลิพี่มาลิชอบตรงไหนของผลงานพี่ออมทรัพย์คะ
3: ชอบคน
0: ชอบคนทำไมพี่มาลิถึงชอบคนคะ
3: เพราะว่าม
0: ัน
3: สวย
0: เพราะว่ามันสวยแล้วสังเกตคนของพี่ออมทรัพย์นะคะก็มีองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผมตาปากหรือว่าเสื้อผ้าโอ้โหชัดเจนมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรขอใครดีนะขอเป็นพี่แม็กค่ะไหนดูซิว่าพี่แม็กมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างคะเชิญเลยค่ะโอ้พี่แม็กถึงไหมนะคะพี่แม็กทำกิจกรรมอะไรมาคะวันนี้
1: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่พี่แม็กทำอย่างไรคะ
1: หมา
0: ทำเป็นหมาหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะพ
1: ี
0: ่แม็กใช้กระดาษทำอย่างไรคะ
1: พับ
0: พับกระดาษนั่นเองแล้วจากนั้นพอพับเสร็จแล้วพี่แม็กติดไปแล้วเนี่ยพี่แม็กทำอย่างไรต่อ
1: ระบายสี
0: ต่อเติมแล้วสุนัขตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรคะ
1: ด็อกกี
0: ้ด็อกกี้ชื่อน่ารักไหมคะเด็กๆน่ารักมากๆเลยถ้าพี่แม็กมีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมพี่แม็กอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนคะ
1: นก
0: นกอยากให้มีนกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วเด็กๆชอบผลงานของพี่แม็กไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบส่วนไหนคะขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะพี่ปังหอมชอบส่วนไหนของผลงานพี่แม็กคะหนูชอบหมดเลยทำไมถึงชอบหมดเลยคะเพราะว่ามันน่ารักขอถามอีกคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนชอบผลงานส่วนไหนของพี่แม็กคะ
4: บ
0: ้านทำไมพี่การ์ตูนถึงชอบบ้านคะ
4: เพราะว
0: ่ามันสวยนะคะมีสีสันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะขอปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะขอเป็นน้องฟ้าใสค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ฟ้าใสมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆกับคุณครูบ้างวันนี้พี่ฟ้าใสทำเป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: คนกำลังจัดปาร์ตี้ค่ะ
0: คนกำลังจัดปาร์ตี้หรือว่าจัดงานเลี้ยงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นกิจกรรมอะไรคะเนี่ย
1: กิจกรรม
0: วาดภาพด้วยอะไรคะ
1: วาดภาพด้วยสีเทียนค
0: ่
1: ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะงานของฟ้าใสนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีองค์ประกอบเยอะแล้วก็สังเกตพี่ฟ้าใสนะคะจะใช้สีนะคะในการระบายโดยการกดสีให้เข้มใช่ไหมคะพี่ฟ้าใส
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีสภาพแวดล้อมแล้วทำให้คุณครูแพรรู้ได้ว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันเพราะเราสังเกตเห็นอะไรคะ
1: เห
0: พระอาทิตย์แล้วก็มีอะไรคะ
5: ก
0: ้
5: อนเมฆ
0: ก้อนเมฆด้วยใช่เลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใส่หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยผลงานของเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็ขอชื่นชมทั้งเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางนะคะบางคนอาจจะสับสนในเรื่องของขั้นตอนการพับคุณครูปลายทางนะคะก็เข้าไปให้คำแนะนำได้อย่างดีเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยมือเด็กๆ เปื้อนไหมคะเปื้อนนะคะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนดังนั้นเราต้องทำอย่างไรกันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเอาละค่ะเด็กๆคุณครูแพรจะมาแนะนำเกมให้ฟังว่าวันนี้นะคะเรามีเกมอะไรเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่12รักเมืองไทยชื่อเกมสังเกตรายละเอียดภาพค่ะโอ้โหเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าใช้ทักษะของการสังเกตเราใช้อะไรสังเกตคะ
1: ตา
0: ของเรานั่นเองเอาละค่ะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเกมของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นภาพหลักนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนเกมเราจะมีภาพนะคะที่สมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพสมบูรณ์นะคะเด็กๆสังเกตภาพอะไรบ้างคะ
1: เห็น
0: มีตะหลิวนะคะแล้วก็มีถ้วยมีอะไรอีกคะ
1: กระบอกน
0: ้
1: ำ
0: กาน้
1: ำ
0: แล้วก็มี
1: กระบอก
0: น้ำแล้วก็มี
1: หม
0: ้อแล้วก็มี
1: กระ
0: ทะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะด้านล่างของภาพนะคะก็จะเป็นช่องที่ไว้ใส่ชิ้นส่วนเกมที่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนเกมให้เด็กๆได้สังเกตค่ะนี่เลยนิดนึงคุณครูแพรนะคะก็จะกระจายชิ้นส่วนเกมแบบนี้เวลาที่เด็กๆเล่นเกมก็อย่าลืมกระจายชิ้นส่วนเกมด้วยนะคะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคะให้เด็กๆสังเกตที่ภาพหลักค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็สังเกตที่ชิ้นส่วนเกมชิ้นส่วนเกมไหนไปมีภาพที่เหมือนกับภาพหลักเด็กๆก็จะต้องนำมาวางที่ช่องนั่นเองคุณครูแพรจะขออาสาสมัครมาช่วยเลือกหน่อยค่ะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องมาลีค่ะ

0: างนี้เลยค่ะมาเลยค่ะมาลีคะช่วยคุณครูแพรดูหน่อยนะคะว่าชิ้นส่วนเกมไหนมีภาพที่ตรงกับภาพหลักบ้างคะมาลีหยิบได้เลยค่ะและมาลีนะคะนำไปวางที่ช่องแบบนี้ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กับมาลีหน่อยค่ะเก่งมากเลยต่อไปคุณครูแพรขออีกหนึ่งคนคุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะทางนี้เลยครับพี่พาคินช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยค่ะภาพไหนที่มีเหมือนกับภาพหลักนะวางได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพาคินหน่อยเห็นไหมคะว่าเกมนี้ไม่ยากเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะและคุณครูปลายทางนะคะถ้ามีเกมเก่าหรือว่าเกมที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้นะคะเด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยัง
1: อยากแล้วค่ะ
0: ถ้าอยากแล้วนะคะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษาได้เลย

0: ละอึด้วย
1: แล้วก็พึ่ง
0: ต่อไปบัวกับบัวเก่งมากปลากับ
2: ปลา
0: แล้วคนสุดท้ายคือ
3: ไก่
0: เอาชิดกันด้วยสิครับไก่กับ
3: ไข่กับไก
0: ่ทีนี้ตัวแรก
3: ง
0: ู
3: ป
0: ู
3: ส
0: ี
3: ผ
0: ี
3: เส
0: ือ เรือ แก้
3: ว
0: แมว
3: กระทะ
0: มะระเตา
3: เขาไม่
0: ต้องตะโกนนะแกะ

0: ว
1: บ
0: ั
1: ว
0: บั
1: ว
0: บ
1: ัว
0: ตา
1: ตา
0: ขา
1: ขา
0: ไข
1: ่ไข
0: ่ไก
1: ่ไก
0: ่เก่งมาก

0: ในกิจกรรมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะสามารถใช้ทักษะในการสังเกตนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมนะคะได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนจะออกมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูแพรฟังบ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่ปอเช่ค่ะพี่ปอเช่คะวันนี้พี่ปอเช่ได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะ
1: ทำกิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรมอะไรลูก
1: ทำหมา
0: อ๋อทำสุนัขใช่ไหมคะก็คือเราจะใช้กระดาษมาทำอย่างไรคะพี่ปอเช่
1: เอามาพับ
0: เอามาพับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปอเช่หน่อย

0: โหแสดงว่าพี่ปอเช่ชอบกิจกรรมศิลปะแน่ๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆสามารถที่จะสนทนานะคะในเรื่องที่ตนเองสนใจได้และเด็กๆนะคะสามารถที่จะนำเรื่องที่เด็กๆได้ฟังไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่สองค่ะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะตามคำสั่งนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมที่3ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์อะไรเอ่ยเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้แก่อะไรบ้างนะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปมีชุดไทยแล้วก็มีขนมไทยแล้วก็มีพยัญชนะไทยแล้วก็ธงชาติไทยแล้วสุดท้ายก็คือ
1: เลขไทย
0: ตัวเลขไทยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้ใช้ความคิดแล้วก็จินตนาการนะคะของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายค่ะเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะก็ได้ใช้ทักษะการสังเกตอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยเด็กๆสามารถสังเกตภาพและสามารถนะคะเรียงคำตอบได้อย่างถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นเด็กๆช่วยคุณครูแพรร้องเพลงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: 1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

แบมบี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะอ๋อทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองเอ๊แล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแรบโบ้แรบบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบโบ
1: ้สวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

นี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: เสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ไอ้ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนแรงลม
1: อืม

Ha ha ha!

Huh? Ha ha! Huh? Huh?

ครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เป้ๆเห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เป้ๆเห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: ดีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรอที่แท้

0: กินนมแม่อยู่นี่เองกินนมใช่แล้วจ้ะกินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยแม่เลยใช่ไหมอ๋อจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
1: ตัวโตโต
0: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: ล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโต
0: ใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีกถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ่นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
1: ฮะสวัสดีครับ
2: เอ๊ะทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: ฟาทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตโตวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
3: Thank you.

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้น

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
4: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
0: น้อย
6: ตอนอาหารของแม่

Thank you.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับซ่อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับซ่อมและมีดครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ
1: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วละมั้ง
2: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
1: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
0: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสีย
2: ตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
1: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบัน

0: ันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
1: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
2: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
3: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปไฟแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
4: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะได้กันทั้งทัพ
2: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอ
5: หม้อข้าวหม้อแกงก็ถูกทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
4: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่ทุกคนไ
5: ปสู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะ
2: เข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารถูกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสมพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
5: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
2: ไม่ทำหรอกนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
0: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
2: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: วันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใคร
2: เวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะคุณครูแพรนะคะสังเกตเด็กๆในวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไหนบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นให้คุณครูแพรดูหน่อยได้ไหมคะเอาใหม่พร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะเมื่อวานนะคะเด็กๆคุณครูแพรไปอ่านบทความนึงมาเกี่ยวกับการเข้านอนเร็วค่ะการเข้านอนเร็วนะคะมีประโยชน์มากๆเลยเด็กๆทราบไหมคะว่ามีประโยชน์อย่างไรไม่ทราบเลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะบอกให้ฟังค่ะการนอนเร็วนะคะจะทำให้เด็กๆนะคะมีการพักผ่อนที่เพียงพอและเด็กๆนะคะก็จะได้ตื่นขึ้นมาแล้วกระชุ่มกระชวยด้วยใช่ไหมคะเด็กๆมีความกระปี้กระเป๋านะคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าการนอนเร็วนะคะจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆรู้ไหมว่าเวลาที่เด็กๆนอนร่างกายของเราเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ร่างกายจะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับเด็กๆจะทำให้เด็กๆนะคะไม่ป่วยง่ายแล้วก็ไม่เป็นโรคต่างๆได้ง่ายด้วยนอกจากนั้นเมื่อเด็กๆนอนไวสมองของเด็กๆตรงนี้ก็จะได้รับการพักผ่อนใช่สมองก็จะพักผ่อนแต่พอเด็กๆตื่นขึ้นมาพอสมองได้พักผ่อนแล้วสมองนะคะก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทำหน้าที่อย่างไรล่ะสมองก็จะสามารถทำให้เด็กๆจำอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสมองนะคะก็ยังช่วยให้เด็กๆนะคะมีสมาธิกับสิ่งนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วการมีสมาธิดีอย่างไรการมีสมาธิที่ดีนะคะก็จะทำให้เด็กๆทำสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองโหดีไหมคะการนอนไวดีไหมคะเด็กๆดีมากๆเลยและนอกจากนี้นะคะถ้าเด็กๆได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเด็กๆนะคะก็จะตื่นมาด้วยอารมณ์ที่ดีโอ้วันนี้พักผ่อนเพียงพอแล้วเด็กๆตื่นมาเด็กๆก็จะมีอารมณ์ดีแล้วก็จะมีความสดชื่นเลยใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้อะไรนะคะใบเตยใช่ถูกต้องเลยก็จะไม่งัวเงียเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติยกมือคนแรกเลยพี่โอติคะวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานนั้นหนูไปหาน้องมีอาเป็นพี่ของพี่โปครับ
0: อ๋อไปหาน้องใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับแล้วหนูไปเล่นอะไรกับน้องบ้างคะ
2: เล่นอย่างอื่นเลยครับและมีพี่เปาชวนเขาล่าท้าผีเปรตครับ
0: โอ้น่าใจมากๆเลยนะคะพี่โอติแล้วพี่โอติดูแลน้องอย่างไรบ้างคะ
2: ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับเล่นกับน้องเลยครับ
0: อ๋อน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นพี่ที่ดีมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่ะไหนมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังอีกนะคุณครูแพรขอเป็นพี่

0: ใบเตยค่ะพี่ใบเตยเชิญเลยค่ะ
1: พี่ใบเตยคะพี่ใบเตยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: วันที่หนูหยุดหนูไปทำบุญให้ทวด
1: อ๋อทำบุญให้ทวดด้วยทำอย่างไรบ้างคะไหนลองบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมทำอย่างไรบ้างคะลูกอาจจะไปใส่บาตรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะเมื่อทำบุญให้ทวดแล้ว
2: ภูมิใจค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อรู้สึกภูมิใจใช่ไหมคะดีใจไหมคะ
2: ดีใจ
1: ดีใจแล้วหลังจากที่ไปทำบุญให้คุณทวดแล้วเนี่ยหนูไปทำอะไรอีกไหมคะลูก
2: แล้วหนูไป
1: ไหนต่อคะ
2: หรือว่าไปซื้อของ
1: ไปซื้อของได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ถือของไหมคะ
2: ช่วยค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะขออีกสักคนนึงดูสิเมื่อสักครู่นี้ครูแพรเห็นใบบุญยกมือใบบุญเชิญค่ะใบบุญมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ตอนวันหยุดหนูไปเล่นกับเพื่อน
1: อ๋อเล่นกับเพื่อนหนูเล่นที่ไหนคะลูก
2: เล่นที่ทำงานแม่
1: อ๋อเล่นที่ทำงานแม่แล้วหนูเล่นเสียงดังหรือเปล่า
2: ไม่
1: เสียงดังใช่ไหมคะแล้วหนูเล่นอะไรกันบ้างคะ
2: เล่นตัวต่ออ
1: ๋อเล่นตัวต่อแล้วเวลาเราเล่นด้วยกันเนี่ยหนูได้แบ่งปันเพื่อนไหมคะได้ใช่ไหมคะเราจะไม่แย่งของเล่นกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่

่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีบางคนนะคะเด็กๆบอกคุณครูแพรด้วยว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้ไปซื้อหนังสือนิทานกับคุณแม่มาแล้วเมื่อคืนนะคะคุณแม่ก็เล่านิทานให้ฟังด้วยโอ้โหสนุกมากๆเลยเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานเหมือนกันค่ะเด็กๆเพื่อนๆนะคะได้ไปเจอสุนัขนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสงสารมากๆเลยก็เลยนำอาหารนะคะไปให้กับสุนัขตัวนั้นด้วยแต่ว่าเราเอามือไปจับสุนัขที่เราไม่ได้เลี้ยงได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะกัดเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงมันใช่ไหมบางทีมันอาจจะไม่เชื่องนะคะถ้าเด็กๆ เจอสัตว์ที่เด็กๆไม่ได้เลี้ยงนะคะอย่าเอามือไปจับหรือไปเล่นมันเพราะว่าบางทีมันอาจจะกลัวแล้วอาจจะทำยังไงกัดเราได้เลยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆนะคะชื่นชอบกันมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: ช้า
0: เคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะเด็กเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองด้วยการทำอย่างไรคะกางแขนชนกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าชนกันใครเจ็บตัวเองถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะใครได้พื้นที่แล้วนะคะยืนอยู่กับที่ได้เลย

0: ไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยค่ะว่าเด็กๆนิ่งแล้วหรือยังนะพี่แม็กนิ่งหรือยังคะเด็กๆปลายทางนิ่งหรือยังคะเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานหมุนตัวก็ได้นะคะแต่ว่าต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ไปชนกับเพื่อนนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยใครยังไม่หยุดหยุดหรือยังนะคุณครูแพรขอถามพี่ BM ค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะยิงปืนขอถามพี่นิรินทร์ค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
2: ผ
0: ีเสื้อน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางอะไรอยู่ไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าหนูกำลังท่าทางเป็นไก่ด้วยค่ะน่า

0: ใครยังไม่หยุดมีใครยังไม่หยุดนะพี่ออมทรัพย์ทำท่าทางอะไรคะ
1: จระเข้
0: จระเข้ต่อไปพี่พาคินทำท่าทางอะไรคะ
1: จ
0: ิงโจ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆทำท่าทางเป็นหอยด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวแล้วไม่คุยกับเพื่อนนะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆคุณครูแพรสังเกตเห็นด้วยว่าเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นนะคะมีเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยแล้วก็ไม่วิ่งด้วยนะเยี่ยม

0: าไปใครนะพี่อานนท์ทำท่าทางอะไรคะอะไรนะ
1: ตัดกระดาษ
0: อ๋อตัดกระดาษด้วยไหนดูซิพี่ปริมทำท่าทางอะไรคะอ๋อน่าสนใจมากๆเลยค่ะ

ีใครยังไม่หยุดไหมเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าทางอะไรอยู่คะไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นหงส์ด้วยค่ะสวยมากๆเลย

จากนั้นนะคะให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆค่ะเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งซึ่งเด็กๆนะคะต้องทำตามคำสั่งของคุณครูแพรคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะค่ะและเมื่อคุณครูแพรนะคะให้จังหวะหยุดคุณครูแพรนะคะก็จะบอกคำสั่งกับเด็กๆค่ะ3คำสั่งนั่นเองแต่ว่าการที่เด็กๆจะทำตามคำสั่งเด็กๆต้องฟังให้อย่างไรก่อนถูกต้องฟังให้จบทั้ง3คำสั่งก่อนเด็กๆถึงทำตามนะคะดูซิว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าอ่ะทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะดูซิว่าจะทำได้มั้ยนะ

ให้เด็กๆเอามือแตะไหล่จับเข่าและนั่งลงค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ฟังให้จบก่อนแล้วเด็กๆค่อยทำนะคะขอชื่นชมเลยแล้วก็ทำถูกด้วยนะไหนลองมาลองอีกรอบหนึ่งนะคะ

ให้เด็กๆนะคะยืนขาเดียวเอามือกางแขนและจับศีรษะค่ะยืนขาเดียวมือกางแขนและจับศีรษะถูกต้องเลยค่ะเก่ง

ให้เด็กๆทำท่าเป็นพ่อมดกับแม่มดและร่ายเวทมนต์จากนั้นนั่งลงพ่อมดกับแม่มดและร่ายเวทมนต์และนั่งลงเก่งมากเลย

0: ให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งกระโดดไปข้างหลัง2ครั้งและเอามือแตะไหล่ข้างหน้า2ข้างหลัง2และเอามือแตะไหล่เก่งมากๆเลยค่ะอีกรอบนึงนะมีใครใกล้กันหรือเปล่าเดี๋ยวจะชนกันนะคะมีใครไม่หยุดกับที่ให้เด็กๆเอามือจับเอวหมุนเอวสองรอบและกระโดดสองครั้ง
1: หนึ่งสอง
0: มีบางคนนะคะทำผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองกันอีกสักรอบนึง

0: ขวัญเอ้ยคะยืนขึ้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนเหยียบมือเอานะคะให้เด็กๆนะคะหมุนเอว3รอบนั่งลงแล้วเอามือแตะไหล่ค่ะ
1: 1 2 3
0: นั่งลงแล้วเอามือแตะไหล่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทีนี้นั่งลงแล้วหาพื้นที่ของตนเองได้เลยค่ะแต่คุณครูแพ้นั่งไม่ได้เลยขอบคุณค่ะมีเด็กๆนะคะที่นั่งใกล้กันจนเกินไปอาจจะทำให้เด็กๆเคลื่อนไหวไม่สะดวกหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกขวัญเอ๋ยขยับลงไปค่ะใช่เห็นไหมขวัญเอ๋ยมีที่แล้วทีนี้ให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะดังนั้นเราร้องเพลงไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรจะขอสัก2คนที่ช่วยคุณครูแพรนะคะคิดท่าทางในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหนดูสิต้นน้ำค่ะต้นน้ำคะเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะสะบัดมือกี่ครั้งคะ
2: 10
0: ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปขอเป็นพี่ปังหอมค่ะทำท่าอะไรดีคะนวดแขนกี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 78 9 10คุณครูแพรขออีกข้างนึงได้ไหมคะอ่ะข้างนึงนะ10ครั้งเหมือนกัน1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิอ่ะหลับตาไหนดูสิโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทำสมาธิได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะนั่งได้เลยค่ะนั่งที่ว่างได้เลยค่ะตรงนั้นได้เลยค่ะพี่เบคอนไม่เป็นไรค่ะนั่งได้ค่ะนั่งเลยค่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่สามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเด็กๆบางคนนะคะอาจจะสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็เป็นหน่วยใหม่แล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตป้ายนิเทศที่คุณครูแพรทำมาดูเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นบ้าน
0: เห็นอะไรนะคะวัดแล้วเห็นอะไรอีกลูกพระเห็นอะไรอีกคะเห็นแม่น้ำเห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็นคนคนใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดไทยแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: ก้อนเมฆ
0: มีก้อนเมฆมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: ว
0: ่
1: าว
0: ด้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีดอกไม้แล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยอะไรคะ
1: ความมารยาทไทย
0: เกี่ยวกับมารยาทไทยใช่ไหมคะเพราะว่าการ์ตูนเห็นว่ามีคนทำอย่างไรคะว่ายด้วยแล้วมีใครบอกคุณครูแพรได้อีกไหมว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆลองคิดดูสิแล้วลองทายมาว่าสัปดาห์นี้เรียนในหน่วยอะไรคะไหว้พระหรือว่าเรียนเกี่ยวกับวัดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูแพรพาอ่านเลยเฉลยเลยว่าสัปดาห์นี้เรียนในหน่วยอะไรเด็กๆอ่านตามคุณครูแพรนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทย
1: รักเมืองไทย
0: เก่งมากเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนกันในหน่วยรักเมืองไทยแต่คุณครูแพรยังไม่บอกว่าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรในวันนี้จะให้แต่ละกลุ่มออกมาจับสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาก่อนแล้วจะให้เด็กๆทายว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรนั่งเรียบร้อยหรือยัง
1: น
0: ั่
1: งเรียบร้อย
0: คุณครูแพรนะคะได้เตรียมกล่องปริศนามาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆต้นทางนะคะลองสัมผัสแล้วลองบอกดูว่าในนี้คืออะไรแต่จะเรียกมาทีละกลุ่มนะคะขอเชิญกลุ่มสีเหลืองค่ะทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะต่อแถวให้เรียบร้อยพี่เบคอนล้วงได้เลยค่ะถึงไหมคะเสร็จแล้วกลับไปนั่งเลยเก็บไว้ในใจก่อนนะคิดว่าคืออะไรเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งพูดออกมานี่เก็บไว้ในใจก่อนนะต่อไปขอเชิญกลุ่มสีชมพูเชิญเลยค่ะต่อแถวเลยลงเลยลูกลองสัมผัสดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเก็บไว้ในใจนะอย่าเพิ่งพูดนะสัมผัสเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะไม่กัดค่ะไม่กัดเลยๆๆไหนดูซิต่อไปขอกลุ่มสีเขียวค่ะเชิญเลยค่ะล้วงเข้าไปได้เลยล้วงเสร็จแล้วเชิญไปนั่งที่ได้เลยเด็กๆคิดว่าอะไรเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในใจตัวเองก่อนนะคะต่อไปขอเชิญกลุ่มสีส้มค่ะพี่เบคอนนั่งให้เรียบร้อยค่ะลูกดูซิว่าในนี้จะคืออะไรนะเด็กๆที่นั่งรอไหนนั่งเรียบร้อยหรือยังนะอู้น่ารักมากๆเลยเด็กๆปลายทางนะคะก็ลุ้นไปกับเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าในกล่องนี้นะคะคืออะไรต่อไปขอเชิญสีน้ำเงินค่ะอะไรนะสงสัยจังเลยอะไรนะไม่รู้ยังไม่บอกเชิญเลยค่ะครบ

0: ทุกคนแล้วพร้อมที่จะฟังหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แต่คุณครูแพรจะขออาสาสมัครเด็กนะคะออกมาบอกก่อนว่าที่สัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรบ้างและคิดว่าคืออะไรขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานยืนทางนี้เลยค่ะพี่น้ำหวานลองบอกคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางหน่อยค่ะว่าที่พี่น้ำหวานสัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้ำหวานนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะแล้วมันคืออะไรคะ
2: มันนิ่มๆ
0: มันนิ่มๆแล้วพี่น้ำหวานคิดว่าคืออะไรคะ
2: ผ้า
0: โอ้ผ้าอ๋อขอบคุณพี่น้ำหวานค่ะอีกสักคนหนึ่งสิขอเชิญน้องขอเชิญน้องแม็กค่ะมาเลยค่ะพี่แม็กลองบอกเพื่อนๆกับคุณครูแพรหน่อยได้ไหมคะว่าที่พี่แม็กสัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้พี่แม็กคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: นุ่มๆ
0: น
2: ุ่
0: มๆ แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
2: นิ่ม
0: นิ่มๆใช่ไหมคะแล้วพี่แม็กคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือคุณครูแพรยังไม่เฉลยนะขอบคุณพี่แม็กค่ะเด็กๆปลายทางคะจากฟังคำที่เพื่อนๆ นะคะได้ใบ้มาก็คือนุ่มๆนิ่มๆใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นผ้านะคะเด็กๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางลองมาดูกันนะคะว่าคืออะไรคุณครูแพทย์จะเฉลยแล้วนะหนึ่งสองสามหูชึบโหชุดนี้หรือผ้าหรือเสื้อตัวนี้นะคะคือเสื้อที่เป็นเสื้อชุดไทยนั่นเองสวยไหมคะสวยมากๆเลยยังไม่หมดค่ะยังมีอีกวิใช่หรือเปล่านี่เลยหูยาวมากเลยชุดนี้นะคะก็คือชุดไทยเหมือนกันแต่เป็นชุดไทยแบบเป็นยังไงลูกสบายเห็นไหมสบายยาวไหมคะยาวมากๆเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในชุดไทยเหมือนกันชุดไทยเรามีหลากหลายแบบมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะมีใครรู้จักบ้างเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าโจงกระเบนนั่นเองก็เป็นเครื่องแต่งกายนะคะที่เป็นชุดไทยเช่นเดียวกันเลยค่ะและยังมีอีกนะคะเด็กๆไม่รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ล้วงไปถึงข้างล่างหรือเปล่ายังมีอีกแทนว้าวคืออะไรคะอะไรนะคะเครื่องประดับหรือว่าเข็มขัดคาดนั่นเองนะคะเป็นเข็มขัดแบบไทยเลยสวยไหมคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะและในวันนี้เด็กๆรู้ยังว่าคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องเด็กๆบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับชุดไทยแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มีชุดไทยเหมือนกันแต่วันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ความเป็นไทยโอ้เอกลักษณ์ความเป็นไทยคืออะไรเด็กๆรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะคุณครูแพรจะบอกนะคะว่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนคือเห็นแล้วรู้เลยว่าวิเนี่ยแหละของคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยนั่นเองแล้วก็แสดงถึงสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาความรู้หรือว่าความสามารถของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนานและนอกจากชุดไทยคุณครูแพรก็มีสิ่งนี้มาให้เด็กๆได้ชมกันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนกันแล้วมองเห็นแล้วรู้เลยว่าคือของไทยนั่นก็คือนี่เลยค่ะเอ๊ะมาหรือยังยังดังนั้นเราช่วยกันเสกมาได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกัน

0: และนี่นะคะก็คือธงชาติอะไรคะ
1: ธงชาติไทย
0: ธงชาติไทยนั่นเองนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คนไทยนะคะมีใช่ไหมคะธงชาติไทยนี้มีในต่างประเทศไหมคะไม่
2: ม
0: ีไม่
2: ม
0: ีอ๋อมีแต่ของประเทศเราใช่ไหมคะการ์ตูนใช่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเลยก็คือธงชาติไทยและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรมีภาพที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาให้เด็กๆได้สังเกตเพิ่มเติมด้วยเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้าง1 2 3จึ๊งโอ้เด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะคนแต่งกายแบบไหนเอ่ยชุดไทยนะคะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรานั่นเองซึ่งชุดไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่คนไทยนะคะได้คิดค้นขึ้นแล้วก็ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะสวยไหมคะเด็กๆสวยมากๆเลยชุดไทยนะคะผู้หญิงนะคะก็จะห่มสบายแบบนี้และปักด้วยดิ้นทองเด็กๆเห็นไหมจากนั้นนะคะผ้าสิ้นของคนไทยนะคะก็จะเป็นผ้าไหมแล้วก็คาดด้วยเข็มขัดไทยแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยกำไลหรือว่าตุ้มหูก็จะเป็นแบบไทยชุดนี้นะคะเรียกว่าชุดจักรีใช่เป็นชุดไทยแบบชุดจักรีนั่นเองส่วนผู้ชายจะใส่เป็นเสื้อสีอะไรคะลูกขาวครีมๆแต่จริงๆแล้วมีหลายสีมากๆเลยเสื้อแบบนี้นะคะเรียกว่าเสื้อราชปะแตนค่ะเด็กๆใช่แล้วก็ใส่เป็นจงกระเบนแบบนี้ทั้งสองคนนี้ก็สวมเสื้อนะคะหรือว่าแต่งกายในชุดไทยนั่นเองสวยไหมคะไหนใครอยากใส่ชุดไทยบ้างยกมือให้คุณครูแพรดูหน่อยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะอยากใส่ชุดไทยเลยเวลาที่โรงเรียนมีงานบางทีคุณครูก็บอกให้เด็กๆนะคะได้สวมใส่ชุดไทยมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่เด็กๆปลายทางก็บอกว่าหนูก็ได้สวมใส่ชุดไทยเช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกอย่างนึงเลยดูเลยค่ะอู้ภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ขนมไทย
0: ไหนใครชอบรับประทานขนมไทยบ้างโอ้โหเด็กๆต้นทางนะคะหลายคนชอบรับประทานขนมไทยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะชอบรับประทานขนมไทยไหมเอ่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเด็กๆปลายทางก็ชอบรับประทานขนมไทยเช่นเดียวกันเลยขนมไทยนะคะเด็กๆจะสังเกตว่ามีสีสันสวยงามและสีสันสดใสมากๆเลยนะคะเด็กๆและนอกจากนี้ขนมไทยมีรสชาติเป็นอย่างไร
1: อร
0: ่อยมากๆเลยและขนมไทยนะคะก็มีความกลมกล่อมไม่ว่าจะมีความหวานความมันความเค็มนอกจากนี้กลิ่นของขนมไทยนะคะก็จะเป็นได้กลิ่นของวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบเตยมะพร้าวหรือว่ากะทิใช่ไหมคะใช่ไหมเด็กๆ เวลาที่เด็กๆได้รับประทานขนมไทยเด็กๆได้กลิ่นของใบเตยไหมลูกขนมไทยบางชนิดก็ได้กลิ่นของใบเตยกลิ่นของกะทิใช่ไหมคะหอมไหมคะหอมมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆชื่อขนมไทยยังมีความหมายที่ดีด้วยใช่เช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดมีคำว่าทองทองนี่มีค่าไหมคะมีค่ามากๆเลยทองหยิบทองหยอดหรือฝอยทองก็แสดงถึงความร่ำรวยเขาจึงนิยมนำขนมไทยไปใช้ในงานบุญหรือว่างานประเพณีต่างๆหรือว่างานที่มีความเป็นสิริมงคลต่างๆนั่นเองโหยอดเยี่ยมเลยไหมคะแต่ว่าขนมไทยเราทานบ่อยๆได้ไหม
1: ไม่
0: ได้เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่ามันมีน้ำตาล
0: เพราะว่ามีน้ำตาลแล้วน้ำตาลทำให้เกิดอะไรคะ
2: ปวดท
0: ้
2: อง
0: และฟันของเราก็จะผุแต่ถ้าเรารับประทานขนมไทยเราจะต้องทำอย่างไรรับประทาน
2: แปรงฟ
0: ัน แปรงฟันเก่งมากๆเลยค่ะเราไปสังเกตเอกลักษณ์ไทยต่อไปเลยวิภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ตั้งใจตอบคำถามทุกคนเลยค่ะเด็กๆปลาย

0: ังก็ตั้งใจตอบภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: กอไก
0: ่เด็กๆเห็นเป็นกอไก่แล้วมีตัวอะไรอีกคะ
1: ขอไข่
0: ขอไข่คอควายแล้วก
1: ็
0: งองูจอจานฉอฉิ่งโอ้ภาพนี้คือภาพตัวอักษรไทยเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าต่างประเทศเนี่ยหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาใช้ตัวอักษรไทยไหมไม่ใช้เขาใช้ที่แค่ในประเทศอะไรประเทศเราหรือว่าประเทศไทยนี่ก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเหมือนกันเพราะว่าต่างชาติมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะแล้วพยัญชนะไทยนะคะก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณเลยซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนะคะเป็นคนประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาให้เราได้ใช้กันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะวิ
2: ขอเลขไทย
0: อะไรนะคะเบคอนเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางเห็นเป็นภาพอะไรคะตัวเลขไทยไหนเด็กๆลองมันนับให้คุณครูแพรฟังหรือว่าอ่านให้คุณครูแพรฟังซิว่าแต่ละตัวเลขมีเลขอะไรบ้างเลขอะไรคะ
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ไม่ใช่10ค่ะถูกต้องเลยค่ะเลข0นั่นเองและนี่นะคะก็คือตัวเลขไทยเหมือนกันซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนะคะก็เป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวเลขไทยขึ้นมาให้เราได้ใช้ตัวเลขไทยนี้ต่างประเทศใช้ไหมคะ
4: ไม
0: ่ใช้ใช้แค่ในประเทศอะไรประเทศของเรานี่ก็คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่แต่ว่าคุณครูแพรมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยชื่อเกมก็คือเกมตามหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยใช่แต่ว่าตอนนี้คุณครูแพรยังไม่มีเกมมาขออนุญาตไปเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นก่อนได้ไหมคะ
5: ได้ค
0: ่
5: ะ
0: งั้นคุณครูแพรขอไปเตรียมเกมก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือเกมตามหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะมีชาร์ตเอกลักษณ์ความเป็นไทยแต่ว่ามีช่องว่างไว้ให้เด็กๆนะคะได้ใส่บัตรภาพค่ะเรามาดูบัตรภาพกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างนี่เลยคุณครูแพรนะคะจะยังไม่บอกว่ามีบัตรภาพอะไรบ้างแต่จะให้เด็กๆนะคะสังเกตคุณครูแพรจะให้เด็กๆสังเกตไปทีละภาพนะคะค่อยๆสังเกตไปทีละภาพนะค่อยๆสังเกตไปทีละภาพบัตรภาพครูแพรก็มีประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละบัตรภาพนะคะจะมีภาพที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่และก็มีภาพไม่ใช่เอกลักษณ์ความเป็นไทยคุณครูแพรจะขออาสาสมัครนะคะออกมาเพื่อติดบัตรภาพให้ถูกต้องและก่อนติดเด็กๆจะต้องชูให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆของเราได้ชมก่อนว่าคือภาพอะไรแล้วดูซิว่าเพื่อนๆจะบอกเราถูกไหมว่านี่คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยหรือเปล่าใครดีนะคุณครูแพรขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเลือกเลยค่ะชึบภาพไหนคือภาพเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะขวัญเอ๋ยเลือกภาพนี้ใช่ไหมคะลองชูให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้สูงเกินไปค่ะขวัญเอ๋ยขอตรงนี้ค่ะประมาณนี้เด็กๆคะขวัญเอ๋ยเลือกภาพอะไรมาคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดอะไรคะ
6: ไทย
0: ใส่ชุดไทยเด็กๆคิดว่านี้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะ
6: เป
0: ็
6: น
0: ไหมคะเด็กๆปลายทางคะคิดว่าภาพนี้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะ
6: เป
0: ็นเก่งมากเลยค่ะทีนี้คุณครูแพรจะให้พี่ขวัญเอ๋ยไปติดที่ช่องไหนก็ได้ค่ะ

0: ี้ก็ได้ค่ะอัดตรงนี้ก็ได้ค่ะกดลงไปเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ้ยหน่อยต่อไปขอเป็นน้องพี่ปั้นค่ะพี่ปั้นเลือกได้เลยค่ะท่าไหนดีคะที่พี่ปั้นคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย
1: ชุดแป
0: ้งหยิบเลยค่ะพี่ปั้นพี่ปั้นอย่าพึ่งค่ะชูให้กับเพื่อนๆดูก่อนแบบนี้ขยับมาใกล้ๆครูแพรชึบนี่เพื่อนๆคะนี่คือภาพอะไรคะ
2: ต
0: ั
2: วเลขไทย
0: ตัวเลขไทยตัวเลขไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหรือเปล่า
2: เป็น
0: ถูกต้องเลยเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นอ่ะพี่ปั้นติดได้เลยติดเลยค่ะกดลงไปเลยนะเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือกับพี่ปั้นหน่อยต่อไปคุณครูแพรขอรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิรินค่ะพี่นิรินเลือกเลยค่ะภาพไหนที่พี่นิรินคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะลองโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนพี่นิรินพี่นิรินเอาภาพอะไรขึ้นมาเอ่ยเพื่อนๆอันนี้เป็นเลขอะไรคะใช่เลขไทยหรือเปล่าเลขนี้เรียกว่าตัวเลขฮินดูอาหรับิกใช่ไม่ใช่ตัวเลขไทยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอเพื่อนที่มาช่วยพี่นิรินเลือกใหม่ไม่เป็นไรค่ะพี่นิรินเก่งมากๆเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้แหละฟึ๊บขอเป็นพี่นิรินเลือกเลยอยากได้ใครมาช่วยคะพูดชื่อมาได้เลยค่ะ
3: ปอเช่
0: พี่ปอเช่เชิญค่ะพี่นิรินมายืนอยู่ด้วยกันอ่ะช่วยกันดูพี่ปอเช่ช่วยพี่นิรินดูภาพไหนคือภาพที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะพี่ปอเช่เลือกค่ะที่เป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยอ่ะเลือกได้เลยฮึบพี่ปอเช่อ่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะอ่ะพี่ปอเช่กับพี่นิรินได้เลือกภาพใหม่และเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะเด็ก
2: ๆภาพ
0: พยัญชนะไทยนั่นเองเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะเป็นเพราะว่าพ่อขุนรามเขาเป็นคนประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมานั่นเองเก่งมากค่ะอ่ะพี่นิรินทร์เชิญกลับเข้าไปได้เลยค่ะพี่ปอเช่เป็นคนติดเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่ปอเช่และพี่นิรินทร์หน่อยค่ะเหลือภาพสุดท้ายขอเชิญรอบนี้คุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสลองดูนะคะภาพที่คุณครูแพรมีฮึบภาพไหนคือภาพเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะใช่หรือเปล่านะพี่ฟ้าใสลองเปิดให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆคะนี่คือภาพอะไรคะ
2: เค้ก
0: เป็นขนมไทยหรือเปล่าคะ
2: ไม
0: ่ใช่ขนมไทยไม่เป็นไรค่ะคุณครูแพรจะขอตัวช่วยให้พี่ฟ้าใสหน่อยขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนมาค่ะปึ๊บพี่การ์ตูนกับพี่ฟ้าใสลองเลือกกันอีกรอบนึงภาพไหนคะพี่การ์ตูนโชว์ค่ะพี่การ์ตูนกับพี่ฟ้าใสนะคะได้เลือกอีกภาพนึงแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะขนมไทยขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะเป็นเพราะว่าคนไทยเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคนทำขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะพี่การ์ตูนติดให้คุณครูแพรหน่อยค่ะพี่ฟ้าใสขอบคุณมากค่ะติดตรงๆเลยนะคะชึบเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสและพี่การ์ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรามีภาพอะไรบ้างคะตั้งแต่ภาพแรกเลยตัวเลขอะไรคะตัวเลขไทยเด็กๆปลายทางนะคะโอ้โหตอบกันมาเสียงดังมากเลยว่าตัวเลขไทยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นภาพตัวอักษรอะไรอะคะ
2: อ
0: ัก
2: ษรเลข
0: ไทยตัวอักษรไทยหรือพยัญชนะไทยนั่นเองและภาพอะไรคะ
2: ขนมไทย
0: ต่อ

0: คือภาพนางรำที่สวมใส่ชุดไทยนั่นเองและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองที่คุณครูแพรนะคะพาเด็กๆมาเรียนรู้ค่ะสนุกไหมคะเด็กๆ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: เก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูแพรนะคะอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะนำมือขึ้นมาเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะมีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยแดงเก่งมากเลยค่ะบินกลับรังได้เลยกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้แก่1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4นะคะกิจกรรมพับกระดาษค่ะพับกระดาษปะติดตกแต่งนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมน่าสนใจไหมคะน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะเด็กๆค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือมีนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะนี่เลยค่ะกระดาษ A4 นะคะแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจัดเตรียมให้กับเด็กๆนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีกระดาษสีสามารถใช้กระดาษอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษนิตยสารให้กับเด็กๆได้ค่ะโดยจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะไว้สำหรับทำอะไรคะ
1: เข
0: ียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวนะคะแล้วก็ไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและสุดท้ายเลยถ้ามือเราเปื้อนกาวนะคะเราจะใช้อะไรคะ
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองวันนี้ค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาพับกระดาษค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็มีวิธีการพับให้เด็กๆได้สังเกตก่อนนะคะนี่เลยนะคะวิธีการพับขั้นตอนแรกนะคะก็จะนำกระดาษมาค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะก็จะนำมุมด้านบนนะคะพับลงมาประกบกับมุมด้านล่างแบบนี้เลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่สองนะคะจะใช้มุมนะคะด้านข้างแบบนี้เลยค่ะด้านข้างแบบนี้และพับลงมาให้เป็นหูค่ะแบบนี้ค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันมุมตรงนี้นะคะพับลงมาฟึบก็จะเป็นหูแบบนี้เลยขั้นตอนที่3ก็คือทำปากนะคะแบบนี้เลยค่ะจะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพับมุมด้านล่างนะคะขึ้นไปแบบนี้เลยฟึบไหมคะ
1: ไม่
0: ยากเลยจากนั้นต่อเติมโดยใช้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีเทียนนั่นเองภาพนี้คือภาพอะไรคะน้องหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองนะคะเด็กๆนะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้ชมค่ะชึบนี่นะคะคุณครูแพรก็จะเลือกกระดาษมาค่ะแบบนี้เลยเด็กๆสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูแพรนะคะจะนำกระดาษวางแบบนี้ค่ะจากนั้นจะใช้มุมด้านบนนะคะพับลงมาให้ประกบกับมุมด้านล่างค่ะและคุณครูแพรจะใช้มือในการกดและรีดให้เรียบได้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆสามเหลี่ยมใช่ไหมคะจากนั้นใช้มุมด้านข้างครูแพรจะใช้มุมด้านข้างทางนี้พับลงมาให้เป็นหูครูแพรจะใช้นิ้วชี้กดลงไปตรงนี้ด้วยแล้วก็พับลงมาฟึบแบบนี้แล้วก็กดลงไปหูด้านนี้ได้แล้วต่อไปใช้นิ้วชี้กดลงไปเพื่อวัดขนาดว่าเราจะเอาหูเนี่ยเล็กใหญ่แค่ไหนแล้วก็พับมุมลงมาฟืบแบบนี้ได้หูยังคะ
1: ได้
0: แล้วจากนั้นทำปากกันดีกว่าทำปากสุนัขใช้มุมด้านล่างนะคะจับมุมขึ้นมาและพับขึ้นไปด้านบนนิดเดียวพอปึ๊บอุ๊ยน่ารักไหมคะจากนั้นครูแพรจะใช้สีเทียนค่ะใช้สีเทียนในการทำหน้าของสุนัขมีอะไรบ้างนะหน้าสุนัขมีตามีจมูกแล้วก็มีปากแบบนี้น่ารักไหมคะจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะใช้กาว ฮึบครูแพรนะคะจะใช้กาวนี่เลยในการทาหน้าของสุนัขนะคะลงไปติดบนกระดาษแต่อย่าลืมเด็กๆจะต้องเขียนอะไรก่อน
1: ช
0: ื่อหรือว่าเด็กๆปลายทางนะคะถ้าใครยังเขียนชื่อไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองก็ได้นะคะครูแพรก็จะเขียนลงไปฮึบจากนั้นครูแพรก็จะทากาวเวลาเราทากาวเราต้องทำยังไงก่อนคะลูกปาดกาวก่อนจากนั้นก็ทาไปที
2: ่
0: ใช่คุณครูแพรก็จะทาแล้วก็จะติดลงไปจากนั้นแน่นอนว่าสุนัขมีแค่หัวจะเดินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องดังนั้นเราก็จะต้องต่อเติมออกมาฟืบฟืบมีปลอกคอด้วยปอกคอด้วยฟืบหมามีกี่ขาคะ
1: 4
0: ขาถูกต้องเลยมีหางไหมคะ
1: มี
0: สายหางด้วยมีลายด้วยหมาตัวนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้คือพยายามตั้งชื่อว่าบ๊อบบี้จากนั้นนะคะเราก็ใช้สีแต่งเพิ่มเติมได้เลยปอกคอของบ๊อบบี้เป็นสีส้มอันนี้เลยกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยอย่างที่การ์ตูนบอกเลยว่าสุนัขนะคะจะต้องเดินอยู่บนพื้นดินหรือว่าบนถนนแล้วแต่หนูจะวาดได้เลยแต่ว่าจะต้องมีที่ให้เขาได้เดินด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแพรจะคอยดูว่าเด็กๆนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นอย่างไรเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะอ
0: ยากทำแล้วนะคะวันนี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรม2กิจกรรมค่ะจากนั้นนะคะจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เอาละค่ะเด็กๆผลงานที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตนะคะเด็กๆโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างไหมคะคุณครูแพรขอเป็นออมทรัพย์ค่ะไหนดูซิพี่ออมทรัพย์มีอะไรมานำเสนอคุณครูแพรบ้างกิจกรรมอะไรนะแป๊บพี่ออมทรัพย์ถือไหมนะคะพี่ออมทรัพย์ทำอะไรมาคะ
1: ทำคนเก็บดอกไม้
0: ทำคนเก็บดอกไม้เป็นกิจกรรมอะไรคะพี่ออมทรัพย
1: ์ถือเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าพี่ออมทรัพย์นะคะสามารถแบ่งสัดส่วนของภาพได้อย่างเหมาะสมค่ะด้านบนนะคะจะเป็นท้องฟ้าและด้านล่างนะคะก็จะเป็นพื้นดินและตรงกลางนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยพี่ออมทรัพย์ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมพี่ออมทรัพย์อยากเพิ่ม

0: เติมตรงไหนไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะชอบผลงานพี่ออมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบแล้วชอบตรงไหนนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่บีเอ็มพี่บีเอ็มชอบตรงไหนของผลงานพี่ออมทรัพย์คะชอบตรงบ้านใช่ไหมคะทำไมถึงชอบตรงบ้านครับเพราะว่ามันสวยอ๋อค่ะต่อไปเป็นขอเป็นพี่มาลิพี่มาลิชอบตรงไหนของผลงานพี่ออมทรัพย์คะ
3: ชอบคน
0: ชอบคนทำไมพี่มาลิถึงชอบคนคะ
3: เพราะว่าม
0: ัน
3: สวย
0: เพราะว่ามันสวยแล้วสังเกตคนของพี่ออมทรัพย์นะคะก็มีองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผมตาปากหรือว่าเสื้อผ้าโอ้โหชัดเจนมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรขอใครดีนะขอเป็นพี่แม็กค่ะไหนดูซิว่าพี่แม็กมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างคะเชิญเลยค่ะโอ้พี่แม็กถึงไหมนะคะพี่แม็กทำกิจกรรมอะไรมาคะวันนี้
4: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่พี่แม็กทำอย่างไรคะ
4: หมา
0: ทำเป็นหมาหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะพี่แม็กใช้กระดาษทำอย่างไรคะ
4: พับ
0: พับกระดาษนั่นเองแล้วจากนั้นพอพับเสร็จแล้วพี่แม็กติดไปแล้วเนี่ยพี่แม็กทำอย่างไรต่อ
4: ระบายสี
0: ระบายสีต่อเติมแล้วสุนัขตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรคะ
4: ด็อกกี
0: ้ด็อกกี้ชื่อน่ารักไหมคะเด็กน่ารักมากๆเลยถ้าพี่แม็กมีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมพี่แม็กอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนคะ
4: นก
0: นกอยากให้มีนกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
4: ใช
0: ่แล้วเด็กๆชอบผลงานของพี่แม็กไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบส่วนไหนคะขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะพี่ปังหอมชอบส่วนไหนของผลงานพี่แม็กคะหนูชอบหมดเลยทำไมถึงชอบหมดเลยคะเพราะว่ามันน่ารักขอถามอีกคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนพี่การ์ตูนชอบผลงานส่วนไหนของพี่แม็กคะ
3: บ
0: ้านทำไมพี่การ์ตูนถึงชอบบ้านคะ
3: เพราะว
0: ่ามันสวยนะคะมีสีสันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะขอปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะขอเป็นน้องฟ้าใสค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ฟ้าใสมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆกับคุณครูบ้างชึบวันนี้พี่ฟ้าใสทำเป็นกิจกรรมอะไรคะ
5: คนกำลังจัดปาร์ตี้ค่ะ
0: คนกำลังจัดปาร์ตี้หรือว่าจัดงานเลี้ยงใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นกิจกรรมอะไรคะเนี่ย
5: กิจกรรม
0: วาดภาพด้วยอะไรคะ
5: วาดภาพด้วยสีเทียนค
0: ่
5: ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะงานของฟ้าใสนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีองค์ประกอบเยอะแล้วก็สังเกตพี่ฟ้าใสนะคะจะใช้สีนะคะในการระบายโดยการกดสีให้เข้มใช่ไหมคะพี่ฟ้าใส
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีสภาพแวดล้อมแล้วทำให้คุณครูแพรู้ได้ว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันเพราะเราสังเกตเห็นอะไรคะ
2: พระอาทิตย์
0: พระอาทิตย์แล้วก็มีอะไรคะก้อนเมฆด้วยใช่เลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยผลงานของเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็ขอชื่นชมทั้งเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางนะคะบางคนอาจจะสับสนในเรื่องของขั้นตอนการพับคุณครูปลายทางนะคะก็เข้าไปให้คำแนะนำได้อย่างดีเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยมือเด็กๆเปื้อนไหมคะเปื้อนนะคะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: เด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนดังนั้นเราต้องทำอย่างไรกันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเอาล่ะค่ะเด็กๆคุณครูแพรจะมาแนะนำเกมให้ฟังว่าวันนี้นะคะเรามีเกมอะไรเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่12รักเมืองไทยชื่อเกมสังเกตรายละเอียดภาพค่ะโอ้โหเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าใช้ทักษะของการสังเกตเราใช้อะไรสังเกตคะ
1: ตา
0: ของเรานั่นเองเอาละค่ะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเกมของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นภาพหลักนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนเกมเราจะมีภาพนะคะที่สมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพสมบูรณ์นะคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เห็น
0: มีตะหลิวนะคะแล้วก็มีถ้วยมีอะไรอีกคะ
1: กระบอกน
0: ้
1: ำ
0: กาน้ำแล้วก็มี
1: กระบอก
0: น้ำแล้วก็มี
1: หม
0: ้อแล้วก็มี
1: กระทะ
0: นั่นเองค่ะต่อไปนะคะด้านล่างของภาพนะคะก็จะเป็นช่องที่ไว้ใส่ชิ้นส่วนเกมที่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนเกมให้เด็กๆได้สังเกตค่ะนี่เลยนิดนึงคุณครูแพรนะคะก็จะกระจายชิ้นส่วนเกมแบบนี้เวลาที่เด็กๆเล่นเกมก็อย่าลืมกระจายชิ้นส่วนเกมด้วยนะคะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆสังเกตที่ภาพหลักค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็สังเกตที่ชิ้นส่วนเกมชิ้นส่วนเกมไหนเป็นมีภาพที่เหมือนกับภาพหลักเด็กๆก็จะต้องนำมาวางที่ช่องนั่นเองคุณครูแพรจะขออาสาสมัครมาช่วยเลือกหน่อยค่ะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องมาลิค่ะทางนี้เลยค่ะมาเลยค่ะมาลิคะช่วยคุณครูแพรดูหน่อยนะคะว่าชิ้นส่วนเกมไหนมีภาพที่ตรงกับภาพหลักบ้างคะมาลิหยิบได้เลยค่ะและมาลินะคะนำไปวางที่ช่องแบบนี้ถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้อง
0: ปรบมือให้กับมาลิหน่อยค่ะเก่งมากเลยต่อไปคุณครูแพรขออีกหนึ่งคนคุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะทางนี้เลยครับพี่พาคินช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยค่ะภาพไหนที่มีเหมือนกับภาพหลักนะวางได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพาคินหน่อยเห็นไหมคะว่าเกมนี้ไม่ยากเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะและคุณครูปลายทางนะคะถ้ามีเกมเก่าหรือว่าเกมที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้นะคะเด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยัง
1: อยากเล่นค่ะ
0: ถ้าอยากแล้วนะคะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษาได้เลย

0: สระอึด้วย
1: แล้วก็พึ่ง
0: ต่อไป
1: บัว
0: กับบัวเก่งมาก
1: เสียงเหมือนกัน
0: ปลากับ
1: ปลา
0: แล้วคนสุดท้ายคือเอาชิดกันด้วยสิครับไก่กับ
1: ไข่กับไก
0: ่ทีนี้ตัวแรก
1: งู
0: ปู
1: สี
0: ผี
1: เส
0: ือ เ
1: ร
0: ือแก้ว
1: แมว
0: กระทะ
1: มะระ
0: เตา
1: เข่า
0: ไม่ต้องตะโกนนะ
1: แก่
0: แพ้
1: คอ
0: หมอ
1: บึ้ง
0: พึ่ง
1: บัวว
0: ตา
1: ขา
0: ไข่
1: ไก่
0: เก่งมาก

0: ในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะสามารถใช้ทักษะในการสังเกตได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมนะคะได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนจะออกมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูแพรฟังบ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่ปอร์เช่ค่ะพี่ปอร์เช่คะวันนี้พี่ปอร์เช่ได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะ
1: ทำกิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรมอะไรลูก
1: ทำหมา
0: อ๋อทำสุนัขใช่ไหมคะก็คือเราจะใช้กระดาษมาทำอย่างไรคะพี่ปอร์เช่
1: เอามาพับ
0: เอามาพับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปอร์เช่หน่อยโอ้โหแสดงว่าพี่ปอร์เช่ชอบกิจกรรมศิลปะแน่ๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆสามารถที่จะสนทนานะคะในเรื่องที่ตนเองสนใจได้และเด็กๆนะคะสามารถที่จะนำเรื่องที่เด็กๆได้ฟังไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่สองค่ะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะตามคำสั่งนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมที่3ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์อะไรเอ่ยเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้แก่อะไรบ้างนะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปมีชุดไทยแล้วก็มีขนมไทยแล้วก็มีพยัญชนะไทยแล้วก็ธงชาติไทยแล้วสุดท้ายก็คือ
2: เลขไทย
0: ตัวเลขไทยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้ใช้ความคิดแล้วก็จินตนาการนะคะของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายค่ะเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะก็ได้ใช้ทักษะการสังเกตอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยเด็กๆสามารถสังเกตภาพและสามารถนะคะเรียงคำตอบได้อย่างถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นเด็กๆช่วยคุณครูแพรร้องเพลงได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: 1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอคชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
3: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
4: โ
3: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวนายวิตตี้บอกว่าเหนื่อยไง
3: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิตตี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิตตี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซีแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมา

0: ไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
0: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ความยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี Red Green Yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความยาวของสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0 อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
6: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
0: เซนติเมตร
6: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
3: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
0: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
6: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
0: ยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับ1โตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red Green Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับ1หน่อยเร็ว
3: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับ1หรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
0: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับ1วัดส่วนสูงหน่อยนะ
6: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับ1สูงเท่าไหร่ถูกต้องนับ1สูง120

0: ซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
1: เมตร20เซนติเมตร
0: เก่งมากเลยทุกคน
1: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
2: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนโค้งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนสามารถโค้งงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่57.5 เซนติเมตรหรือ57เซนติเมตร5มิลลิเมตร
1: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับ1เลือกหน่อยสิจ๊ะ ตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับ1ดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับ1จากปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับ1จะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับ1จ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับ1วัดสิ่งของนะเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
3: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
1: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
2: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้อง

0: น้องห้าวินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: คือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมียซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้ก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้2เรื่องรักเล่นปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้ง2เรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนัง2เรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่า2เรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้มากสุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้ไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตูด
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกีเนื้อ
4: พี่ทรงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตรักทะเลนรักทะเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นรักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
5: เงียบดีนะครับ
6: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
5: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอลนี่สวยนะตาคุณเหมือนคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
6: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
5: อ้าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย้ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่าเป็นโปรดักชันแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณเติมชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็เป็นมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจะเป็นต้องทำการบ้านมากก็เลยคิดพวกมุกสดต่างนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในและสาตับเบรกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ
7: ่แล้ว100,000 บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
8: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
9: ฟังดูง่าย
7: ง่ายนะฮะ
8: แล้วตอนนี้แผ่นป้ายมีอย่างไรบ้างคะ
7: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
10: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับ
9: พิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอสไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไอ้โน่นนี่ภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสจัน
0: ถ้าตามไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะฮะที่ผมทำงาน

ไม่เคยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ตรงช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์เอ้ยมีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตามดูเนี่ยเป็นอยู่นะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนักแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะนั้นปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบพอดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันในทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าและคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแบรนด์นี้ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่นั่น16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้แกรมมี่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PR แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยจากยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด

0: ไม่ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
2: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรต่อไม่อะไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรามีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกับใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันกับในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
3: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
4: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
2: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของผมช้อปปิ้งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะในวันนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
5: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ๆของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็ตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
4: เรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอทรงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
6: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับ พวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบ

0: การณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงครับ
1: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างคนก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
2: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านตัวชาร์จซึ่งผมมาจากสายงานอื่นแล้วผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
1: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่1 นะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่1 นะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝ่าตรงนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่หนึ่งก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชันคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงนี้คุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายเนี่ยมันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
0: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกลายมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนทั้งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นนึงอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
3: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: มันต้องถามว่าเราชอบมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี่ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกของทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่ากูจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ได้โนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นอยู่ที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังมือชื่นชอบเนี่ยสักเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียน

0: ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางเลยถ้ามองในลักษณะว่าเป็น content management ใช่ไหม management ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดมันเป็น content management หมดเลยถูกไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
1: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนจะต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
2: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วแต่ถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
3: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์นะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
4: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ทรงคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงทรงวิทย์จิรโสภิน
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: Safety Kiss ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
9: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
10: ่พี่นึกออกว่ามีโบโซ่อะมาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนล่ะ
9: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
10: ตอนนี้เลย
9: ไปบ้าน
10: ใกล้บ้านเราด้วยเป็นไงพี่ย่า
11: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไป

0: เดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
1: โอเคค
0: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
2: ทางม้าลายสะพาน
0: หนึ่งทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
2: สะพานลอย
0: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
2: ไฟเดิน
0: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
2: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
3: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
0: 5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
0: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหลทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
2: ซ้ายขวาซ้าย
0: มองขวาซ้าย
2: ขวาน
0: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
2: ฟังเสียงรถค่ะ
0: ถูกต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดคิดอะไรเอ่ย
2: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
2: ค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
2: หยุด
0: หยุด2
2: มอง
0: 3
2: ฟัง
0: ฟัง4
2: คิด
0: คิดแล้วก็5
2: เดิน
0: เดินหยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
2: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
2: เดิน
0: เดินวิ่งได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรค

0: ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
2: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
2: แล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
2: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะ
2: นี่กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะ
0: ฮะ
2: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้2แบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็น
0: ค่ะ
2: อีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติ
0: เ
2: ราเป
0: ็
2: นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยนะยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเมื่อเทียบกับเราทำความสะอาดทุกวัน
0: ครับ
2: เช่นทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาฟีนยังพอมีอยู่มันก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
2: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะฮะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำน
0: ี่
2: เป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะเนี่ยอีกอันนึงคือกลิ่นปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่นโรคอื่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
2: ไม่ใช่มันเป็นได้2 อย่างบางทียกอย่างเช่นว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมฮ
0: ะ
2: กินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี้ม
0: ี
2: กลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกันมันได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮะอ
0: ัน
2: นี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นอยู่เนี่ยคนไข้มีโรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนองฮะ
0: เ
2: ป็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะม
0: ัน
2: จะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่สองเนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่ไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุมแล้วถ้าเกิดแปรงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอ่ะอยู่ในปากฮ
0: ะ
2: น
0: ี่
2: มีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลามไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าที่เราพบอีกอย่างนึงฮะก็คือว่าคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮะ
0: คือ
2: ในปากเนี่ยถ้าเป็นนักแรกไม่รู้สึกอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นระยะรุนแรงเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยร
0: ุ
2: นแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะเราคราวนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปากคราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปากมันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบนะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดพวกน
0: ี
2: ้พวกนี้ก็จะมีการอักเสบการอักเสบนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกรดไหลย้อนโรคเกิดเนี่ยก็จะมีมันออกมาใช่ไหมฮะออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมาได
0: ้
2: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่นม
0: ี
2: กล
0: ิ่
2: นกลิ่นก็เรียกกลิ่นมันหวานหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหาย

0: ถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคมะเร็งใช่ไหมหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจจะเกิดกลิ่นเป็นต้น
1: ค่ะแล้วที่คุณหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
0: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับมีได้ทุกวัยเพราะว่าดูด้วยสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป
1: ็
0: นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กินปากนะฮ
1: ะ
0: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกินปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
1: ะ
0: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนแก๊สไข่เน่าอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะเพราะงั้นถ้าเราสาเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันนี่คืออะไรการแปรงฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม่ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายวิทยากรก็เห็นว่าสมมติเรามีห้องสกปรกนะมีของสกปรกอยู่แล้วก็เอาดีฟิชเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหตุเพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
1: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
0: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูกับว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหนมาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปาก
1: ค
0: นไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราปิดปากเราปิดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่ไหมฮะดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
1: หลายๆคนทางบ้าน
0: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินอะไรฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นสนั่นอักเสบเรียกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากถูกไหมฮะ
1: มัน
0: จะเกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงั้นคุณหมอก็จะตรวจดูในช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมมีโรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรุนแรงเราจะรู้ทันทีนะฮะแต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
1: ม
0: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่หมั่นดูแลน
1: ะ
0: ฮะแล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
1: ้
0: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปากคนไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
1: กับแพทย์โรคนั้น
0: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปน
1: ี่
0: ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขช่องปากเป็นตัวหลักเลยครับ
1: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
0: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วย D2 ตัวนะฮะดีเนี่ยมันย่อมาจากฝรั่งครับดีอันแรกคือมันย่อจากคำว่าเดอร์ตี้สกปรก
1: ค่ะ
0: ดีตัวที่สองคือไดเอทมันงั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮะทานอาหารแล้วอาหารก็สะสมในช่องปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะอันนี้ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
1: ู
0: กไหมฮะเราไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันก็คือว่าโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในเวลานานน้ำลายหลั่งน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหารแล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮ
1: ะ
0: เป็นไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเนื้อเด็กเนี่ยก่อน10

0: ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปลงอีกแบบหนึ่งแปลงหมุนง่าย
1: ๆอ
0: ันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปลงฟันนะชอบที่แปลงฟัน
1: สนุกกับการแปลงฟัน
0: แปลงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่ทำงานได้ดีเนี่ยเด็กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันตกกระได้น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: อันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปลงฟันก็ต้องแปลงอีกแบบหนึ่งแปลงฟันก็แปลงประมาณได้45องศานะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปลงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปลงเนี่ยนะพอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปลงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปลงงี
1: ้
0: แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปลงขวางเนี่ยแปลงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะมาฮะมันขวางเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าทั้งข้างบนทั้งล่างงั้นวิธีการแปลงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ย
1: คร
0: ับเราต้องจับแปลงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกับแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันนี้ใช่ไหมฮะด้านในเราก็แปลงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปลงแบบนี้อันนี้เป็นแปลงอย่างนี้ครับแต่แปลงทีละซี่ฮะท
1: ี
0: ละซี่เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาด
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาแปลงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปลงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปลงอย่างนี้อย่างงี้นะแปลงทิศไหนทิศนั้นเลย
1: ค่ะอ
0: ย่าแปลงด้านไหนถนัดก็แปลงด้านนี้ไปเรื่อยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วก็แปลงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปลงเป็นเหมือนนาฬิกา
1: ค่ะ
0: เราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปลงอย่างนี้เงี้ยเหมือนในทีวีมะมันจะหลงหมดอ่ะเพราะแปลงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นก็ถูกสะอาดมันจริงไม่ใช่เราต้องแปลงเนี่ยให้แปลงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปลงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปลงเนี่ยเรามักจะแปลงสีฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูราต่างๆเนี่ยเราแปลงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราแปรงถ้ารู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วแล้วก็สะอาดดีแล้วแล้วก็บ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อให้ยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่น้ำก็จะป้องกันฟันเราอ
1: ัน
0: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกเฮ้ยมันทนไม่ได้อะมันแย่ๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮ
1: ะ
0: เราก็ทำท่าแบบกุ๊บปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำให้ซึมซับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วเราไม่จำเป็นอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับน้ำแล
1: ้
0: ว
1: หลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
0: คืออันนี้ก็
1: ทำพร้อมกันเลย
0: อันนี้ก็มีคนทำงานวิจัยเยอะคือว่าจริงๆแล้วอันที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮ
1: ะ
0: ที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ว่ากลิ่นปากต่างเนี่ยต้องแปรงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลยแต่ท่านจะแปรงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปรง2ครั้งนะครับการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได
1: ้
0: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะผ่าตัดมัดขานไกนะฮะหรือว่าท่านทางวิชาไม่ดีเนี่ยคุณหมอก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะน
1: ะ
0: ที่จะกำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วปากทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟูรายมีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันด้วยยาที่ฟันมีฟูรายเนี่ยนะ
1: คร
0: ับแล้วก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันผุได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟูรายเนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100%เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงในฟันแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวยาที่ฟันจะเหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100% เพราะงั้นฟันผุเกิดจากเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลไม่ต้องใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
1: ค่ะ
0: บาดเป็นสำคัญมากอ
1: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราก็จะสามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติ
1: ค่ะ
0: อันนี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธี เช่นท่านควรจะตาน้ำตาเนี่ย

0: ในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายให้ฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าท่านทานน้ำตาลจุบจิบน้ำลายจะไม่หลั่งน
1: ้
0: ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้นท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยใยฟันที่ฟูรายสองนาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมื้อใหญ่อย่าทานจุบจิบน
1: ะ
0: แล้วท่านก็ถ้าให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรท่านโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีครับ
1: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะงอลงนี้นะคะแล้วก็กำ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ2งอค่ะแล้วก็กำ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ3งอค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายค่ะสิบและท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันเลยสิบครั้งนะคะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อก

0: ายไวๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกหรือต้มไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปค่ะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอวันต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปอะค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดตรงนี้ก็มีเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมแดงเราอาจจะใส่สัก2หัวนะคะสังเกตดูว่าสีของน้ำซุปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบั้งสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบางสัก2ทีสองข้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะฉะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บ้างนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสัก2ตัวก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะคะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางเราก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยนะคะจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแต่ถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จะสุกง่ายแป๊บนึงถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยเวลาทานนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะ

0: ใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมันไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมแล้วก็ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการโปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
2: ก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
3: บาริสต้าวัยเก่ารุ่นเก่าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
2: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันนี้มันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด

ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะละเราก็กระโดดมาทำเองพอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มัน

ก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ากาแฟเรามันไม่ได้แค่กดเครื่องแล้วจบไงมันก็คือกาแฟที่เขาจะต้องเลือกเมล็ดต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในกาแฟของเรามีอะไรแต่ละอันเนี้ยยิ่งเราเป็นคนคั่วกาแฟเองเราก็ต้องรู้พื้นฐานของกาแฟแต่ละตัวว่าควรคั่วแบบไหนเพื่อจะให้มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟมันยังอยู่ที่อุณหภูมิหนึ่งอาจจะได้รสชาติหนึ่งแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอตั้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรเขาทำมาด้วยเป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะฉะนั้นด้วยความที่เรากินมาแล้ววันหนึ่งพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเฮ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมด4คนฉะนั้นเปิดเพื่อให้เขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำสานต่อส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพสิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับนึงก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์รวมทั้งดูแลร้านดูแลอยู่แล้วเพราะเราเป็น CEO ของบริษัทอื่น

ราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกงกะปั่นและที่สำคัญเวลาเราตำน้ำพริกแกงมันจะโดนเม็ดพริกแตกมันจะมีน้ำมันพริกออกมามันจะหอมได้มากกว่าในทำนองเดียว

0: ินค่ะวันละ2แก้วเช้า1แก้วบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะร้อนเท่านั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูลมูน
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากค่ะแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่แล้วหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลาย

0: ายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเน
1: า
0: ะ
1: จริง
0: ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายเน
1: ี่
0: ยที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: อาจารย์พี่จะแนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นผลเสีย
0: ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อน
1: ครับ
0: รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้ห่างจากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนแล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันเนี้ยก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก็คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
1: ม
0: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
1: ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พีชว
0: ่
1: าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนผสมกับอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะใช่

ื่อก่อนนี่แบบเอนี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งอะคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเนี่ยมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูเนี่ยตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

0: หลักๆเลยคือขี่จักรยานค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแขนแต่มันคือขี่จักรยานการขี่จักรยานเพราะว่าวัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไม่กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะเราทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะไหล่ให้ครบทุกองศาจริงๆข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อไหล่ที่หมุนพี่บอยอาจจะเคยเห็นบางคนบอกให้
1: แกว
2: ่
1: งแขน
2: แต่อันนั้นก็ไม่ควรแกว่งเร็วไปเพราะเอ็นจะบาดเจ็บอีกค่ะเราก็คือแกว่งได้ค่ะแต่ว่าต้องช้า
1: เพราะไม่งั้นก็จะอยู่กับ
2: ใช่ไม่งั้นถ้าเราจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอไหล่เรางุ้มปอดเราก็จะไม่ขยายก็ทำให้การหายใจของเราไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข็นของหรือยกของเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นจุดที่ต้องระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล
1: ้
2: ามเนื้อหน้าท้
1: อง
2: หน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธี

0: ทีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
2: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
3: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกป่ะเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับอย่างร้านนี้คือเขายึดการทำเป็นสโลบาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิมพอร์ตหรือว่าจะเป็นโลคอลของไทย
2: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากค่ะภูมิใจในตัวคุณพี่เขาว่าไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะแบบจะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของป้าพิมมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเป็น energy ดีๆที่เราแบบเห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพิมเพราะว่าดูไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
0: มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้าตื่นมากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บ้านกรุงเทพรถมันติดก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

0: อะไรที่เราทำเองได้อะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกำหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟของเราเองได้แล้วพอมันจักจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกำหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนนี้เยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่าหมอนั่นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป
1: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจะไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนค่ะการได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อ
1: ค่
2: ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้อ
1: าชีพอยากจะบอกอะไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคมเล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยพิชเชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
1: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: จากพิชครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่ามันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
2: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้
0: เสน่ห์ของมาเธอร์ลอสเตอร์คือเราทำเองทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ป้าพิมพ์
1: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมพ์ก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
0: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิมพ์
1: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าทว่ามันคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมพ์อายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันหาความสุขของตัวเองให้เจอและทำมันซะให้มีความสุขทุกวัน

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศครีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบบรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบมุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉาม
1: ิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
0: พระมหาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาใจความในกันที่7 มหาพลซึ่งประดับประดาด้วยพระคาถาตั้งสิ้น80พระคาถาขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมคณะสายทานศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตกันมาแต่ไกลได้ตั้งใจกันมาจากบ้านมาณสถานศรัทธาลานบุญอารามพระราชนิเวศมฤคทายวันในคราวครั้งนี้เนื่องในมหามงคลพิธีสำคัญเราท่านสาธุชนทั้งหลายขอทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจปรับกายปรับใจของเราพร้อมที่จะสดับพระธรรมเทศนาในกันนี้ดุจดั่งภาชนะทองคอยรองรับพระสธรรมเทศนาซึ่งท่านคณะเจ้าภาพในกันนี้ได้แก่โรงแรมดุสิตธานีได้รับเป็นเจ้าภาพในกันมหาพลมหาพลแปลว่าป่าใหญ่กันที่6เมื่อสักครู่คือจุลพลป่าเล็กแตกต่างกันตรงที่ป่านี้กว้างกว่าป่าในกันที่6เจรพลเขาบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพในกันนี้อานิสงส์เขาบอกว่าจะทำให้ครอบครัวชีวิตนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเลยจ้าใครคนไหนสาธุแล้วอย่าลืมร่วมบุญติดกันเทศที่ภูมิข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่สาธุรับพรอย่างเดียวจะไม่ได้ร่วมบุญบูชาธรรมอย่างนี้ไม่ได้นะรับพรกันไปฟรีๆไม่ได้ต้องอนุโมทนาทำตามกำลังศรัทธาของเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าภาพใหญ่โรงแรมดุสิตธานีต้องทำเป็นตัวอย่างดังนั้นแล้วอย่าให้ต่ำกว่าร้อยอย่าให้น้อยกว่า20เป็นพอเนาะ เพื่อไม่เสียเวลาก็จะได้เข้าเนื้อหาใจความในกันที่7มหาพลสืบไปก็มีละกาลบัดนี้

เอาเสียให้สิ้นทุลีในโรงน้ำกระทำนพุทธกิจกินผลไม้มีอยู่มาครันพี่จะฉันจงฉันเถอ

พระเจ้าข้าเจ้าประคุณใจอารีรบจะให้รับประทานทรง

านจะขอรับดำรงไว้ที่วางกล่าวด้วยข้าเท่าอุตสาหะสืบเสาะเฉพาะทางแน่มาทางนี้ด้วยมีกำลังมา

แน่งตังสุตวาตาประโสพระอัจจุตฤาษีได้สดับสารคดีมุสาวาทตาจีชาตรชนช่างรำพันพูดให้เชื่อก็เชื่อฟังจึงให้พราหมณ์ยับยั้งอยู่อาศัยในอาสมสิ้นส่วนแห่งราตรีอย่างทัชชีเท่าทลิทกให้รับประทานหมู่ลพลาหันของป่าครั้นรุ่งสางสว่างเวลาอรุโนไทยจึงพาพราหมณ์ไปสถิตที่ต้นทางเถื่อนวิถีจึงยกทักษิณหัตถ์ขึ้นชี้ให้ทัชชีจำเรียมมันคาก็กล่าวเป็นสาระแห่งพระคาถากล่าวถึงเ ท่าชราตาจูชกเดินทางออกจากป่าเล็กเข้าสู่ป่าใหญ่มีความปรารถนามุ่งมาดที่จะไปผ่านพบอัจจุตฤาษีจะได้เข้าไปสอบถามหนทางว่าหนทางที่จะไปผ่านพบพระบรมวงศ์เวสสันดรนั้นไปทางใดพอเท่าจราตาชูชกมาถึงที่บรรณาศาลาหรืออาสมของอัจจุตฤาษีแล้วไม่เร่งรอท่ารีบทะลุทะลาดขึ้นไปอาสมของอัจจุตฤาษีแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อหน้าท่านแล้วก็กล่าวว่าเรานี้มีนามว่าชูชกอยากจะมาผ่านพบท่านดีมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอัจจุตฤาษีนั่นใช่หรือไม่อัจจุตฤาษีก็บอกว่าเรานี่แหละคือราศีคือฤาษีที่ท่านนั้นตามหาแต่ว่าเท่าชราตาชูชกเดินทางมาในป่าใหญ่ป่าเลือกหิมพานต์คิริมงกตเนี่ยมีจุดประสงค์เหตุใดเล่าทำไมถึงเดินทางมาไกลถึงป่าหิมพานต์ชะนี้ชูชกก็กล่าวตอบอัจจุฤาษีว่าเหตุที่เรานี้มาในป่าใหญ่เดินทางลำบากลำบนผ่านเขาผ่านสิงสาราสัตว์นานาชนิดก็เพื่อที่อยากจะมาพบพระเวสสันดรมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าอยากจะมาสนทนาธรรมกับองค์พระเวสสันดรเสียหน่อยภายในใจของอัจจุตฤาษีไม่ได้ยินคำที่ชูชกบอกนี่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าก็เรียกว่าชาติพันธุ์หรือวันนิสัยของชูชกแต่เดิมมันคือยาจกขอทานเป็นขอทานวนิพกลดให้ดีนะโยมนะอากาศจริงร้อนๆอยู่นะควบปุ่มไฟให้ดีเนอะฟันขโมงเลยทีนี้พระลงไปช่วยไม่ทันนะอยู่บนธรรมาสน์อจุตฤาษีก็ไม่เชื่อว่าชูชกเนี่ยอยากจะไปสนทนาธรรมเพราะว่ามันเป็นขอทานมันจะไปสนทนาธรรมเขาไปสันดอนได้อย่างไรมันไม่ได้เป็นบัณฤิตแต่ว่าอาจุตฤาษีก็จำใจเชื่อเพราะต้องปล่อยให้จูชกมันไปเดี๋ยวจะเป็นการไปขัดลาภผลบา รมีของพระเวสสันดรเสียเปล่าๆดังนั้นเราจะได้ไปขัดขวางทางทานของพระเวสสันดรเชื่อเท่าชราตาจูชกมันไปก็เลยบอกให้ชูชกพำนักพักพิงที่บรรณาศาลาอาสมเสียก่อนนั้น1 คืนบรรรุ่งพุ่งตื่นก็ค่อยจากจรในยังไม่สาย

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยทางน้ำ
1: เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ําหรือใกล้แหล่งน้ําแบบเนี้ยถ้าตกน้ําตกท่าไปจะทําไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ํานี้นะ
2: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆกําลังทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: ก็เด็กๆอ่ะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ําเงี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ําแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
2: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะทีนี้แหล่งน้ำครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ย
3: จะไม่น้ำที่น้ำลึก
2: อ๋อที่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
1: ทำได้ไหมลูก
3: แต่พี่แอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
2: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่แอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
3: ผู้ใหญ่
2: มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
1: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะ3คำสั้นๆง่ายๆคือ
4: ไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บค่ะ
1: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
3: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่เอย่าได้ไหมคะ
1: ว่ายน
3: ้ำอยากไปพายเรือด้วยอะค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อดัม
2: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
2: ๆน่าใส่ไหมครับ
3: น่าใส่มากเลยค
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: เอ๊ะพี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
2: อันนี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
2: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
4: เสื้อชูชีพ
2: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
3: หมวกเน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดี
2: เลยอันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆหนูได้มั้ยคะเนี่ย
2: ไม่ได้ใช่ไหมพอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
2: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: ตัง
2: นะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจ

0: ดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้ยืน
1: เอ๊ะคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอคะ
0: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่าน
2: กหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
2: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
2: ไปกันเลยครับ
1: แต่พี่ดำดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็ลงไม่ได้สิ
1: ทำย
3: ัง
1: ไงดีคะเด็กๆใช่แล้วคุณลุงเล้งนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยละกันนะคะ
0: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ
3: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันแล้วกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ครับผม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณประเทศปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะรณียมัตถกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกะรีมัตถสูตรเพื่อท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ทบทวนข้อปฏิบัติขัดเกลาความประพฤติยึดเอาเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติให้ดำรงชีวิตด้วยความผาสุกด้วยสันติสุขอาจจะพึงมาเกิดขึ้นแก่ตนและคนรอบด้านเพราะพระสูตรที่เรียกว่ากะรณีมัตถสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญเพราะเวลาที่พระท่านสวดเราเข้าใจว่าพระท่านเสกแต่การที่พระท่านสวดนี้ท่านก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติสวดให้เราก็ได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งแต่ว่าพระบาลีบางส่วนนี้เป็นเรื่องของการสั่งสอนเครือเทศแบบภาษาพระพุทธเจ้าเราควรจะวิจารณ์วิจัยที่มาของแต่ละสูตรแต่ละสูตรไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเพราะการตรัสคำสอนนั้นเป็นการแก้ปัญหาให้มนุษย์และบางทีไม่มีใครถามไม่เกิดขึ้นพระองค์ก็จะปรารภสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะทรงปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทรงนำมาชวนฟังชวนคุยก็ตัดสอนวิธีแก้นั่นแหละเรียกว่าพระสูตรต่างพระสูตรที่ยาวก็มีพระคาถาที่ตัดเป็นภาษาบาลีเป็นคำกลอนเอาไว้และเรื่องราวที่ยาวมากเรียกว่าทีฆนิกายถ้าเรื่องปานกลางก็มัชฌิมนิกายมันอยู่ที่คาถาที่ทรงตัดไว้ตามพระบาลีแล้วมาแปลเอาแล้วตอนนั้นก็ตัดเป็นวรรคเป็นคาถาเป็นท่อนๆก็รู้แล้วแต่ที่เราจะต้องศึกษาถ้าใครศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าแล้ววิจารณ์ได้วิจัยได้นำมาประพฤติปฏิบัติได้ตามวัยของตนคนนั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรู้เป็นคนอยู่อย่างมีความสุขในกรณีมัตถสูตรก็เหมือนกันอาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าประสงค์ความคนฉลาดประสงค์ความผาสุกสันติสุขก็ต้องมีความฉลาดในความประพฤติคือหนึ่งสักโกพึงได้ใจกล้าอุชุอัธยาศัยซื่อตรงสูชูนะใจดีได้กล่าวไปว่าคนที่อยู่กับใครไม่ได้ใจไม่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไรในตอนที่แล้วคราวนี้คนใจดีมีลักษณะอย่างไรใจดีมีอภัยให้โอกาสนะรู้ว่าคนผิดพลาดได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเขาเสียใจใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนเขาเสียใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคนใจดีถ้ามีครบเป็นคนใจดีใจดีก็เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้อ่านมาตั้งแต่เป็นในหนุ่มๆมาอยู่กรุงเทพก็ไปเจอหนังสือสะภูมิคณะสงฆ์อยุธยาคือพระสงฆ์ที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมาอยู่กรุงเทพมันยากลำบากจำเป็นต้องรวมตัวกันสงเคราะห์กันและกันก็เลยตั้งสะภูมิคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่าสะภูมิอยุธยาถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เขาเรียก
สมาคมชาวกรุงศรีในรุ่นนั้นก็มีพระผู้ใหญ่เยอะที่ท่านก่อตั้งเพราะท่านประสงค์จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันและสงเคราะห์รุ่นน้องสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มารวมตัวกันแล้วมีการประชุมกันถ้าขัดข้องกับนำทำหนังสือแจ้งไปหรือไปแจ้งด้วยตัวถ้าเกิดอำนาจก็จะมีการขอกันนี่เรียกว่าการสงเคราะห์คนที่เป็นถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันจังหวัดอื่นเขาก็ตั้งสาภูมิเหมือนกันในการช่วยเหลือกันและสาภูมินี้ก็มาจะไปทำประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนตนเองโดยพระผู้หลักผู้ใหญ่นั้นท่านไปด้วยมันไม่เป็นการแบ่งแยกท่านแต่เป็นการตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทุกๆปีสาภูมิอยุธยาก็จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆและส่วนใหญ่ที่อาตมาอ่านก็คือเขียนโดยพระครูพจนโสพลวัดมหันตพารามท่านชนะปากกาว่าชออิสลานนท์เป็นนักกรอนชื่อเดิมท่านชื่อชื้นนามสกุลฉันโหนอาชายาฉันโหนท่านเขียนดีประโยคแรกที่อาตมาประทับใจท่านบอกเป็นผู้ใหญ่แปดแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณย์บรรทัดแรกเลยประทับใจเลยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยแปดแบบถ้าอย่างนี้ต้องท่องท่านต้องท่องท่องเพื่ออะไรเราประทับใจในคำกลอนของท่านเราเป็นผู้ใหญ่แปดแบบแล้วเราก็สำรวจดูผู้ใหญ่ที่ไม่เหมือนนี้กับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้ที่มีคนรักนับถือเคารพบูชาจะใหญ่ด้วยเกียรติยศด้วยชื่อเสียงด้วยตำแหน่งหรือด้วยอายุจะต้องมี8แบบก็ท่องจำแต่นั้นมันเข้าไปในจิตใจท่านมันปาจารึกในกะโหลกอะไม่มีลืมท่านตั้งแต่2519จนถึงปีนี้ยังไม่เคยลืมเลยและทวนตัวเองเสมอว่าหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้อาตมาก็มาช้าไปไม่รู้จักหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วประโยคแรกเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณมองคนยังมีการุณนะฮะใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีมันก็ยิ้มทั้งวันถ่ายรูปก็เห็นแล้วใครใจดีอาตมาไปงานศพตั้งใจเตรียมเรื่องประเทศพอเห็นรูปโยมที่ตายนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าพอเห็นรูปโยมที่ตายแล้วก็อบอุ่นแล้วอายุ70 80 90บางคนจบ100แล้วถ่ายรูปใกล้เคียงกับอายุมากเพราะฉะนั้นวันนี้สบายใจเพราะว่าไม่รู้จักโยมผู้ตายก่อนแต่เห็นเพียงรูปก็รู้ประพฤติกรรมของท่านและประพฤติกรรมของท่านก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านจึงมากันเยอะมาตั้ง7สายสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำสายรกเดียวกันเข้ามาสายเลือดฝ่ายข้างพ่อของแม่

นะที่ใช้นามสกุลเดียวกันทั้งสองข้างก็มาสายรักลูกเต้าไปรักใครเขาก็มาตามสายมาสายพวกเป็นพวกกันก็มาสายพรรคเป็นสมาคมก็มาสายสำนักสำนักเรียนคือโรงเรียนหรือสำนักปฏิบัติธรรมก็มาสายน้ำคนแม่น้ำเดียวกันก็มาพวกอะไรเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการรณรงค์รูปแสดงว่าใจดีคนยิ้มง่ายใจดีเขามีคนรักท่านมีคนรักเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ้มง่ายใจดีเขาว่าเอาปากรับแขกเอารอยยิ้มรับแขกเขาว่าเปิดประตูมาก็เจอรอยยิ้มแล้วเวลาที่ไปแสดงธรรมเทศเวลาที่ไปอบรมพระนักเทศบอกจำไว้นะทันทีที่ประตูรถท่านเปิดรอยยิ้มท่านต้องเริ่มเปิดขึ้นมาแต่คนที่มารับท่านจะเป็นใครยิ้มให้พอเหมาะสมบางทียิ้มแค่มุมปากไม่ใช่พอลงจากรถใหญ่นี่ปากแบะเขามารับเนี่ยท่านปากแบะท่านยิ้มให้เขาปากแบะเงี้ยพอลงจากรถเนี่ยเดินไปย่างหน้าคนเงี้ยท่านผู้ชมลองดูรถบางคันที่เขามีสมัยก่อนนะเขาจะมีรูปสุนัขหน้าย่นรถเป็นพลาสติกท่านแล้วพ่นด้วยกำมะหยี่แล้วมีน็อตทวงคอหน้ามันย่นแล้วทำเงี้ยท่านปากมันย่นแล้วหน้ามันย่นนะปากมันแบะแล้วมันทำเนี้ยมันเงี้ยผู้ใหญ่บางคนนะรถจะรถเนี่ยแทนที่จะยิ้มให้คนนะใหญ่จนปากแบะตาตกนะท่านแต่ใจเนี่ยมันถือยศถือศักดิ์ไม่ได้แสดงแบ่งปันถึงความรักความอบอุ่นให้เขาเลยแล้วถ่ายรูปมานะน่าเกลียดมากบางคนใหญ่จนปากแบะจนน่าเกลียดนะท่านใหญ่จนน่าเกลียดแล้วไม่มีใครอยากดูรูปนะท่านเขาก็ถ่ายไปกันแหละถ่ายเพื่อเอาใจว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนี่แปลกผู้ใหญ่เป็นผู้ชายมักจะปากแบะผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปเขาจะยิ้มเขาจะทักทายดีต่างจากผู้ชายเพราะได้เปิดประตูรถเปิดประตูบ้านเปิดประตูรักตะให้รอยยิ้มมันเปิดกว้างด้วยตามความเหมาะสมแก่งานว่าจะยิ้มเอาระดับไหนมันแสดงสภาวะทางจิตใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีรอยยิ้มมันเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องประกาศตัวถ้าไม่มีรอยยิ้มก็เป็นเครื่องประจานตัวเราคนใจดีมันก็มีคำพูดนะที่ว่าใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้จักคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจมันจะมีคำพูดว่าไม่เป็นไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่เป็นไรพระเดชพระคุณหลวงเตี่ยวัดพระจตุพลท่านมีสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมคือพระอดีตพระธรรมราชานุวัตรวัดพระจตุพลท่านก็ยิ้มท่านไปเทศอาตมาอาตมาบอกหลวงเตี่ยครับนิมนต์เทศสงฆ์ธรรมาสงานชีพรามที่วัดท่านคนเท่าไหร่ละแกก็แปดเก้าร้อยคนแล้วท่านแกใหญ่แล้วเขาถวายค่าเท่าไหร่เท่าที่มีก็แล้วกันเท่าที่มีก็แล้วกันแกใช้ค่าเทศกับใครเทศกับองค์นู้นครับรุ่นแก่พอรุ่นเตี้ยหน่อยเห็นว่าเทศคู่กันบ่อยไม่เอาข้าไม่เอาข้าจะเทศก็แกนี่แหละโอ้โหรุ่นเตี้ยมันคนละรุ่นกันมวยคนละรุ่นเฮฟวี่เวทกับฟรายเวทนั่งรุ่นเตี้ยนั่นข้าชอบเทกแกมันโง่ดีแกถามโง่โง่แล้วหน้าแกก็โง่ไปด้วยข้าเกลียดไอ้คนถามแบบฉลาดเพราะแกถามด้วยความโง่ความอยากรู้ข้าจึงชอบเทกแกแล้วท่านก็เล่าบุญธรรมาสเล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญที่วัดกลางชูศรีเจริญนี้สมัยก่อนเป็นที่จำวัดของหลวงปู่บุตรดาเป็นพระคณาจารย์ที่ขลังมากแล้วท่านก็มีรอยยิ้มตลอดไปดูรูปหลวง

ผู้บูชาใครไม่รู้ผู้บูชาเก็บไว้ให้ดีนะท่านนะหรือไปเปิดใน Google ดูท่านยิ้มตลอดและไปไหนนะผมน้ำมนต์ท่านกับผมแต่ถ้าจะมีแป้งผงไปด้วยใครมาหาท่านเนี่ยแป้งผมท่านบีบได้ถ้าจะแป้งป้ายหน้าให้มันหอมโรยบนหัวเนี่ยคนก็มาป้ายแล้วทุกคนก็ยิ้มหมดเพราะหน้าท่านยิ้มใจท่านดีได้เคยทราบว่าหลวงพ่อบุตรดาเนี่ยก็มาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญเนี่ยเจ้าวัดวัดกลางชูศรีเจริญได้ข่าวว่าได้ทราบคร่าวๆนะว่าเป็นข้าบดีแถวๆนั้นแล้วด้วยความรักวัดก็เลยมาบวชลาขออนุญาตพัญญากับลูกๆมาบวชแล้วก็ดูแลวัดต่อมาก็ไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาหลวงปู่บุตรดาเป็นพระองค์เล็กๆไม่สูงไม่ใหญ่ไม่อ้วนองค์เล็กๆพอมาอยู่เสร็จแล้วนะท่านก็ไปสร้างกุฏิถวายห้ามใครก็ไปนอนแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำถวายเอาไว้ตอนนั้นหลวงปู่บุตรดาก็ยังไม่ชราภาพมาไปสร้างไกลเชียวแล้วห้องน้ำห้องนี้องค์อื่นเข้าไม่ได้เป็นห้องน้ำเฉพาะหลวงปู่หลวงปู่ก็ไปมาตามคำอาราธนาของท่านตอนที่ขณะหลวงปู่ยังไม่ได้อยู่ประจำนั้นกลางคืนเจ้าวาดรูปนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าบดีมกฐายกวัดเนี่ยก็ถือตะเกียงไปที่ห้องน้ำหลวงปู่ตะเกียงเป็นตะเกียงอะไรตะเกียงโป๊ะเขาเรียกตะเกียงโป๊ะท่านตะเกียงรั้วไม่ใช่ตะเกียงโป๊ะถ้าตะเกียงโป๊ะมันคล้ายๆเทียนแบบนี้ท่านที่อยู่หน้าตะมันนี่เขาเรียกโป๊ะถ้าตะเกียงรั้วมันจะมีเส้นลวดกั้นไว้คล้ายรั้วเหมือนรั้วบ้านถ้าตะเกียงเจ้าพายุก็จะสว่างเหมือนไฟขนาด500แรงเทียนแล้วบางทีเขาเรียกตามอะไรฮะตามยี่ห้อตะเกียงอีด้ามันเป็นยี่ห้ออีด้าซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักครับถ้าก็ตะเกียงโป๊ะไปแล้วหิ้วตะเกียงโป๊ะสองทางไปถึงส้วมแล้วก็หายไปพักใหญ่เชียวท่านจนพระท่านสังเกตว่าตอนหลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยทำไมเจ้าอาวาสเราจึงไปที่ส้วมหลวงปู่ในว่าไม่ให้เข้าวันหนึ่งก็ถามหลวงพ่อไหนว่าหลวงพ่อไม่ให้คนเข้าห้องน้ำหลวงปู่ไงเวชกุฎีหลวงปู่ห้องน้ำหลวงปู่หลวงพ่อเขียนป้ายประกาศไว้หลวงพ่อเข้าทำไมบอกฉันไม่ได้เข้าอากาศหลวงพ่อไปบ่อยๆไปกับทุกคืนขอพระท่านผู้ชมนะฉันไปไหว้ขี้พระอรหันต์ท่านคิดเป็นถ้าเริ่มใสถ้าบอกงั้นอันนี้อาตมาสืบค้นประวัติมาแต่รู้เตียนทลายฝ่าหลวงพ่อบุดาเป็นพระที่ใจได้ยิ้มแล้วต่อมาก็มาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญแบบถาวรจนถึงมรณภาพอาตมาก็จำได้ว่าเวลาไปสู่พุทธภิเษกตามวัดต่างๆเคยอาตมาเป็นพระสู่พุทธภิเษกนะท่านนะหนึ่งพระพิธรรมสองปฏิกรรมสกุลสามสขะสี่พระมาลัยห้าพุทธภิเษกทุกตำราแล้วตำราหายไปแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาไปค้นเอาคืนเอาตำราคืนในวงการพระสงฆ์แล้วก็ไปฝึกพระที่นครสวรรค์ทั้งสวดสังฆะทั้งพุทธภิเษกเดี๋ยวนี้ชุดนั้นก็ยังอยู่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไปหมดแล้วท่านรวยไปแล้วแต่ฝึกท่านมานี่ตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีนี่เราไม่ต้องหากินท่านเพราะเขาสวดเขาซ้อมมาทุกวันก็บันทึกเทปคัสเซ็ตไปให้ท่านก็ท่านมาขอวิชาต่อมาก็บันทึกลงซีดีใครจะมาเอาก็เอาพระสงฆ์พระเจ้าที่จะมาที่ดูอยู่นะฮะถ้าจะเอาสวดพุทธพิเศษหรือตำราสวดต่างๆมันมี11แผ่นทั้งปฏิปิทั้งอะไรทั้งปฏิโมกอะไรเนี่ยคาถาพงคาถาพันเนี่ย11แผ่น
บางแผ่น3ชั่วโมงก็สวดไว้เพื่ออะไรให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อเปิดตามวัดต่างๆเพื่อจะได้ฝึกฝนไปวัดไหนวัดไหนก็เอ๊หลวงปู่บุญดามาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาคลาคร่ำเพราะถ้าอายุเยอะๆแล้วมาวัดสุทัศน์ต้องมาทุกปีท่านวันเพ็ญหลวงสุทัศน์เนี่ยรอพระวันเพ็ญพระกริ่งวันเพ็ญหรือรอเสาห้าแต่รอพระกริ่งหลวงปู่ดาจะมา2ครั้งคือมาวันรอครั้งหนึ่งแล้วเวลารอพระเสร็จแล้วเขาถือว่าต้องเป็นการสวดพุทธพิเศษ3ตำรับสมโภชและเวียนเทียนสมโภชท่านก็มาให้ดึงเขาคืนท่านก็มาพออายุเยอะๆแล้วนะท่านเดินไม่ไหวเขาก็อุ้มท่านมาแล้วก็เขาก็จะผ้าจีวรสีออกแค่เปลือกมังคุดแล้วก็อุ้มท่านมาท่านก็มานะมาจะก็อุ้มท่านนั่งบนธรรมะท่านก็นั่งเฉยแล้วถ้าพระคณาจารย์ใหญ่สุดทำไมนั่งตรงกลางพิธีก็ต้องนั่งธรรมะใกล้ๆกับพระสวดขวามือพระสวดนี่เขาถือนะองค์ไหนนั่งปรบบริกรรมขวามือพระสวดองค์นั้นเขาถือแล้วก็ต้องมีหนึ่งองค์ที่ต้องนั่งตรงนี้บริจาคพระสัพพิเศษต้องรู้นะไม่ใช่พระสวดเฉยๆแล้วไปนั่งกันตรงกลางนะต้องมีหนึ่งองค์เพราะอะไรเพราะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านสวดทั้งหลายเนี่ยมันถูกไหมมันถูกหรือเปล่าท่านธรรมก็เห็นคนมาคลาคร่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้ขออภัยพวกพริกรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มองค์ท่านเล็กๆถึงเขายกเวลาเสร็จงานเขาก็ยกอุ้มท่านลงไปเข้าห้องน้ำท่าที่ไหนธรรมก็ไม่ทราบท่านรู้เท่าไรฟังว่าหลวงปู่บุญดาถ้ามีคำพูดอยู่คำไม่เป็นไรพอดีแล้วนุเตียท่านกับทำปากเพราะท่านคารุของท่านนี่ขณะนุเตียถ้าคารุเตียคารุแสดงว่าใช้ได้เพราะนุเตียเคยเป็นอดีตในคณุการสมเด็จสังฆราชวัดเพชรตะพนมาเนี่ยคือสมเด็จสังฆราชปุณณสิริก็ถือว่าท่านดังใช่ท่านแล้วท่านก็ปกครองอยู่แถวนั้นเจอหลวงปู่บุญดาท่านไปกราบด้วยความเคารพนอบหลวงเตียบอกท่านจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นไงอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตียท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างนี้หลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็นิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื่อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี้เขาเพราะจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ว่าหลวงปู่ไม่ไหมไม่เป็นไรพอดีอะไรก็ทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละเธอขับไปหลวงปู่นั่งกับเธอช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกับบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั่นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบ
ชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ฆ่าลูกท้ายรถเนี่ยเขาที่เขาบอกหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวหลวงปู่หลวงปู่พูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบแล้วใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วท่านคนเรานะฮะบทจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่าน

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำ

0: ยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือตันกลตเป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV

ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูแน่จะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเมนูรายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรเนี่ยนะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะ

ที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นเขาอาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ช่วงนี้

0: รันตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: มาจังสี่ตัวกันคักคักมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักคักขี่ตัวที่2เฝ้าตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติเฝ้าตัดสินใจของแท้เขาบ่เฝ้ากันปานนี่ดอกตัวกันคักๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใดตัวกันคักๆขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี้ตัวกันคักๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี่ตัวคักๆจำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสิถึงสิเป็นคนใกล้โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ๊บก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บังคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
5: รอบพรีเซลลด 55%
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: แม่มามาเร็ว
8: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัว

0: มารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง.com ข้อมูลดีๆเพียบ
1: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
2: แนวการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แคที่แคที่มาหายายสิโอ้ยเรานี่แคที่นี่ป่วนใหญ่จริงๆนะเป็นลิงทะโมนเลยเราอะ
1: แต่ว่าหนูไม่ใช่ลิงนะคะ
0: ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกลิงทะโมนลิงที่ซนไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นลิงที่ไม่ธรรมดาเหรอคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ก็เป็นลิงในโขนไง
1: ปิดเทอมก็ทำกิจกรรมกับคุณยายไปเที่ยวกับคุณยายแล้วก็โอ้โหไปเล่นกับคุณยายสนุกทั้งหมดเลยค่ะ
0: ยายนั่งอ่านหนังสือเจ้าหลานซนป่วนไปป่วนมายายอ่านไม่รู้เรื่องเลยซนมากค่ะปีนป่ายนู่นนี่นั่นโอ้โหซนเหมือนลิงทะโมนเลย
1: เมื่อกี้ยายดูว่าเหมือนลิงแต่หนูไม่ใช่ลิงซะหน่อยหนูเป็นคนเนี่ยถ้าหนูเป็นลิงหนูต้องมีขนเยอะๆสิ
0: เห็นแล้วนี่แหละแบบนี้แหละอยากเป็นลิงนักก็เลยเดี๋ยวจะพาให้เป็นลิงสมใจ
1: แล้วขนคืออะไรอะคะ
0: ก็ถ้าอยากรู้ว่าขนคืออะไรแล้วลิงในขนคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวยายจะพาหนูไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกัน
1: โอเคค่ะยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดาครับหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ็บแน่ๆมันต้องแบบว่าเป็นยังไงแบบต้องเจ็บสักครั้งนิดนึงอะ
0: งงค่ะแปลกใจว่าคือโขนคืออะไรแล้วลิงยังไงก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากจะเป็นลิงอ่ะยายจะพาไปเป็นโขนที่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดา
2: วันนี้คุณยายจัดบทเรียนชุดใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาความซนให้กับหลานสาวจอมด้วยการพาไปฝึกหัดเล่นโขนและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิงน้อยเคที่ของคุณยายจะกลายร่างเป็นโขนได้หรือเปล่า

0: คะ
1: ยายก็จะพาหนูมาเรียนโขนไงเพราะว่าโขนอ่ะที่นี่เป็นของสูงนะไม่มีใครได้เรียนง่ายๆหรอกรู้ไหม
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโขนมันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอครูชูชีพหรือคุณครูที่สอนโขนหนูก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละ
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ไปไหนกันมาครับเนี่ย
1: ครูชูชีพหรืออาจารย์
2: ครับผม
1: ที่จะมาสอนโขนให้กับหนูหนูจะได้ไม่ต้องซุกซนอยู่บ้านค่ะ
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าโขนมันคืออะไรอะค่ะ
2: โอ้เรื่องนั้นไม่ยากหรอกลูกการที่อยากให้หนูได้เข้าใจการคำว่าโขนอะครูอธิบายว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบโบราณลูกทีนี้อย่างหนูเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนอ่ะถามว่ามันยากไหมไม่ยากสำหรับหนูนะลูกนะ
1: นี่แหละหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วหนูก็จะได้มาเรียนโขนเพราะเขาซุกซนมากค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็เลยไม่อยากให้ว่างก็เลยมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสอน
2: เป็นคนที่ซุกซนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลิงทะโมดเลย
2: ถ้าลักษณะนี้นะผมว่านะถ้าจะเล่นโขนเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมว่าเอางี้ให้มันลิงยิ่งฝันนั้นนะได้ไหม
1: ได้ไหม
0: ด
1: ี
0: ค่ะ
2: จริงป่ะ
0: จริงค่ะหนูจะเป็นลิงที่ดีที่สุด
2: เดี๋ยวให้ลิงยิ่งฝันนั้นอีกนะดูที่ว่าเจ็บแหลกแค่ไหน
1: โอเคครับขอบพระคุณมากนะครับ
2: ไปทางนี้เลยทางนี้เลย
3: ไหนที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพขุนอาจที่ตั้งอยู่บริเวณคลองทวีวัฒนาโดยที่นี่เปิดสอนการแสดงโขนโดยมีครูชูชีพขุนอาจคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งครูชูชีพทำแบบนี้มามากกว่า10ปีปัจจุบันมีเด็กที่ฝึกอยู่ตอนนี้ประมาณ30คนซึ่งดูบรรยากาศรอบๆแล้วแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้ำคลองต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆครับ
4: เด็กๆทุกคน
5: สวัสดีค่ะ
4: เห็นได้ยังลูกตัวอย่างเห็นไหม
1: เดี๋ยวหนูก็จะได้มาเรียนที่นี่แหละสนไม่เป็นลิงแล้วค่ะคุณครู
4: คราวนี้ผมว่าจะลิงหนักกว่าเก่า
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชูชีพครูผู้สร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นครูผู้หัดโขนให้กับเด็กๆที่สนใจนั่นเองครับ
2: เสน่ห์ของโขนนะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ารอยยิ้มที่คนชมและยิ้มผมบอกว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะของไทยนะครับผมและความสำเร็จที่มองการไกลก็คืออยากให้เด็กทุกคนฮะต่อไปข้างหน้าอาจจะได้เป็นครูอาจจะได้สืบทอดในการฝึกสอนและฝึกหัดให้กับเยาวชนอายุน้อยๆ นะครับ
6: ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการฝึกโขนมาก่อนเนี่ยก็คือหมอก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปยิ่งในกรณีคนที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งตึงเนี่ยการไปยืดเหยียดโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นได้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุแน่ๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้นะคะก็อาจจะเริ่มแบบขั้นพื้นฐานก่อนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยเริ่มสเต็ปที่ยากขึ้นไปก็สามารถที่จะทำได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ลังจากที่ได้เรียนรู้การจัดตั้งขึ้นมาของศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้คุณยายและคุณหลานดูท่าทางจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษโดยในวันนี้เราจะเริ่มออกกำลังใจโดยการฝึกหัดเล่นโขนนั่นก็คือย่ำเท้าดัดมือดัดเท้าดัดเอว
1: เรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานก็ท่าที่หนึ่งดัดมือเห็นไหมดัดตรงไหนให้มือเนี่ยมีความอ่อนโยนเวลาเราลำเห็นไหมข้อมือเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูก้นลองก้นดูก้นนะต้องทนให้ได้หนึ่งแล้วนะสองก็มีการดัดหลังเขาเรียกดัดหลังดัดเอวนะลูกแล้วก็สามมีการตั้งเหลี่ยมเขาเรียกว่าย่ำเสาหลังจากย่ำเสาแล้วเนี่ยนะลูกตัวละครมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่สำคัญในเรื่องของรามเกียรติ์1มีทศกัณฐ์2มีลิงคือหนุมาน3พระรามเป็นมนุษย์4ตัวนางทีนี้ทั้ง4ตัวเราก็ต้องมีการดัดพื้นฐานเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดเข้าใจมั้ยไม่มีใครแตกต่างกับใครแต่จะมีตัววิเศษอยู่ตัวเดียวที่แตกต่างกับเพื่อนเลยที่หนูอยากเป็นอะไรโอ้นั่นแหละตัวสำคัญเลยนะนี่เราแตกต่างกับคนอื่นอีก
2: ท่านี้คือท่าอะไรเหรอคะ
1: อ๋อท่านี้คือท่าดัดมือที่บอกตะกี้นี้นะดัดมือใช่ไหมทุกคนก็ใช้ขาตั้งแล้วหัวเข่าขึ้นตั้งใช่ไหมลองทำดูยกตั้งขาตั้งขาขาดีที่ลูกมือนี่ดัดตัวมือนี่ดัดแล้วกดนะแล้วกดแรงๆกดให้เต็มที่เลยให้หน้าเหย่เลยกดไม่เหย่เนี่ยยิ้มไม่ได้นะต้องเชี่ยเอาหมายเอานับอ้าวทำไมอ่ะเป็นไงเจ็บมาอะไรเจ็บแผลเห็นไหมให้กูช่วยดัดไหมอ้าวมาลุยเอาละนะหนึ่งอ้าวมองที่อย่าก้มสองสามเอาไม่เจ็บสิเจ็บไหมไม่เจ็บเออไม่เจ็บกดเจ็บไหมบอกที่เจ็บไหมทุกคนก็เป็นอย่างนี้ลูกทุกคนเป็นอย่างนี้ลูกเออไหวไหม

ือย่องไปอันนี้ย่อเหลี่ยมหัวเข่าต้องแบะออกหน้าชดขึ้นตรงๆทีนี้นะพร้อมกันพูดตึกย่ำอีกกระทึบเท้าขึ้นกับยกขาลายเอ้ายกซ้ายขาไหนซ้ายหน้าอย่าก้มหน้าอย่าก้มนะมึงเอาต่อย่ำนับ1 2 3 4ให้ทันดิให้ทันครับให้ทันไม่ทันทันไหมกันนะมองนั่นแหละ2020ย่อเอามือลงลุกตั้งมืออันนี้ห้ามเท้าขาวลุก

0: ราเป็นคนลากเขามาค่ะจริงเขาไม่ต้องการเรียนหรอกแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเราจะพาเขามาตัวเราเองเนี่ยมันแก่แล้วหัวเข่าอะไรก็ไม่ค่อยดีเราจะมาเรียนกับเด็กๆได้ยังไงล่ะคะเราก็เตรียมอาหารมาพร้อมเลยเพื่อมาทำให้เด็กๆทานแล้วก็กับหลานเรา
1: ในส่วนของคุณยายเองนอกจากจะได้พาหลานมาออกกำลังกายออกกำลังใจแล้ววันนี้ตนเองก็มีหน้าที่สำคัญในการทำอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กๆที่มาฝึกฝนในวันนี้ครับซึ่งเมนูที่คุณยายจะทำให้เด็กๆทานในวันนี้ก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองครับส่วนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเอาใจช่วยคุณยายกันนะครับ
0: วันนี้นะคะจะต้องขออาศัยมือป้ากุ้งมาช่วยกันผัดซีอิ๊วให้เด็กๆทานค่ะนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากเอากระทะมาตั้งก่อนดีกว่านะคะจะได้มาเป็นลูกมือป้ากุ้งก็มาเป็นลูกมือให้จ๋าด้วยโอเคเลยนะคะป้ากุ้งครึ่งเดียวนะ

ใส่เส้นแล้วตอนนี้เติมเส้นอีกหน่อยค่ะพอไหมปลากุ้งเส้นอีกนิดนึงนะเด็กชอบกินเส้นดำมากไหมค่ะนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน

0: แล้วก็พยายามเท้าค่ะยากนิดนึงค่ะจิ๊บแบบนี้จากนั้นให้เราก้มหลังแล้วก็ทำให้มันยุบคุณครูชูชีพบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณครูชูชีพก็สอนดัดตามส่วนต่างๆค่ะแล้วคุณครูชูชีพก็ช่วยดัดด้วยค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าหนูทำไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่ยากแล้วเพราะคุณครูชูชีพบอกว่าถ้าทำไปทำมาก็เดี๋ยวก็ได้เอง
1: วันนี้ได้เตรียมของเพื่อมาผัดซีอิ๊วให้เด็กๆกับหลานทานค่ะมีทั้งเส้นทั้งคะน้าเครื่องปรุงไก่เกยมาพร้อมหมดค่ะตอนผัดเหรอคะนึกถึงการดีใจที่เราจะมาทำอาหารให้เด็กที่มาเรียนโขนได้รับประทานกับหลานเราเพราะว่าเขาต้องการมาเรียนเราก็เลยทำให้หลานเราและเพื่อนๆของหลานเราคิดว่าเด็กปลาปื้มไหมปลาปื้มค่ะโอ้เราทำสุดฝีมือนี่คะเราใส่ใจลงไป
2: คือว่าตรงนั้นมองแล้วมันสะดุดตานะจดว่าจ้องเลยว่านี่แหละคนนี้แหละต้องทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติแน่นอนจากรุ่นหลานนะไปแสดงโขนซ้อมโขนถ้ารุ่นยายเนี่ยเขาบอกว่ากระโดดโลดเต้นค่อนข้างจะยากแล้วนะพอสอนไปนี่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสนใจนะเขาจะได้มากที่สุดเลยตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมบอกว่าเขามาแค่ครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าก็เพราะความสำเร็จเข้าไปประมาณข้อหนึ่งนะประมาณนั้นมันปลื้มปิติยินดีแล้วเป็นอะไรที่สุขใจเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คงจะเป็นผลบุญที่แกเห็นเด็กๆเนี่ยที่ด้อยโอกาสเนี่ยเป็นการกุศลแล้วก็มาทำให้พวกเด็กทานเนี่ยผมบอกว่าแกก็ได้ชื่นใจแล้วมองว่าแกมีความสุข

0: หนื่อยกับการฝึกก็ถึงเวลาที่ต้องพักเติมแรงให้กับร่างกายได้มีพลังในการออกกำลังใจต่อไปโดยเมนูอาหารเที่ยงในวันนี้เป็นฝีมือของคุณยายที่ตั้งใจทำให้หลานๆได้รับประทานไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยล้ำขนาดไหน
1: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆ กันอ้าวเด็กๆอาหารมาแล้วฝีมือยายจ๋าแคทตี้ค่ะโอ้ยค่ะเดี๋ยวชิมฝีมือยายจ๋าก่อนนะ
2: ยืนลูกยืนเข้าแถวให้ดีให้ได้2แถว

0: มื่อเติมพลังกายด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเรี่ยวแรงก็กลับมาไปดูกันต่อครับว่าน้องเคที่จะหัดโขนได้สำเร็จหรือไม่โดยวันนี้ครูชีพใจดีสอนท่าทางการเป็นลิงหรือหนุมานให้เคที่เป็นพิเศษจะสนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันนะครับ
1: ได้ไหมอ้าวหนูตีมั่งได้ไหมอ้าวลองดูอ้าวมาฮึบปั๊บแหมฮึบปั๊บปั๊บโอ้ยมอมอ้าวเฮ้ยจูนก่อนจูน

0: พอโตแล้วแม่ก็เลยอยากให้มีอะไรเรียนมั่งค่ะเพราะตอนแรกหนูก็เรียนพิเศษอยู่แล้วทีนี้ไปไปมาแม่ก็บอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนมาเรียนโขนใกล้ๆบ้านไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีแม่พี่เขาที่มาเรียนนะคะเขาก็แนะนำให้แม่ก็เลยพามาสมัครค่ะ
1: เหมือนมาเรียนที่นี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องระเบียบสอนเรื่องท่าอะไรค่ะ
2: จากที่เราอยู่บ้านมีเล่นเกมให้เรามันเสียประโยชน์เราก็หาเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์ค่ะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
4: พอทานอาหารก็เสร็จเราก็เลยนั่งดูหลานเราเรียนโขนทำท่ายึกยักยึกยักโอ้เขาก็ไปได้นะคะขณะเขายังไม่เป็นเลยก็คงจะไหวอะค่ะยายก็อยากจะขอให้เด็กๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนโขนให้กลับมาเรียนโขนมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมาถึงคุณยายเป็นของที่ดีมากนะคะเด็กๆคะมาเถอะค่ะมาเรียนเอาไว้เป็นวิชาให้กับตัวของหนูๆเองทั้งหลายค่ะ
0: อันที่ยากสุดนะคะตอนที่จะต้องทรงตัวค่ะเพราะหนูไม่ถนัดทรงตัวขาเดียวเขามีร้องเพลงให้จังหวะด้วยสนุกค่ะตุ่มมาตุ่มมาตุ่มตุ่มหนูชอบพันนี้สุดประสบผลสำเร็จครึ่งครึ่งค่ะตีลังกาเหรอคะตีลังกาหรือต้องไปฝึกมาหนูได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีเสน่ห์มากเลยค่ะตรงที่อยู่ความยากแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะอยากให้มันมีตลอดไปเลยค่ะอยากเชิญให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้ค่ะลองมาเรียนโขนดูแล้วรับรองจะสนุกแน
5: ่มีมุมมองนะว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมานะคือเขาจะมาครั้งแรกนะวันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำได้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะนะฮะผมถือว่าเขาทำได้นี่ก็สุดยอดนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมคุณยายก็มีหน้าที่นะฮะทำอาหารเป็นแม่ครัวแกก็ทำอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแกก็มีใจเขาเรียกว่ามีความรู้บุญคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ลูกหลานมาเรียนเพื่อตอบสนองแทนบุญคุณพระองค์ท่านไงใช่ไหมฮะก็ถือว่าคุณยายมีการตอบสนองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วอยากให้เด็กๆนะฮะได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าเอาเวลาที่สูญเสียไปเที่ยวเล่นแต่โดยที่ไม่ได้อะไรจากที่ว่าเลิกเรียนแล้วหรือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ให้หันเหกลับเข้ามาเรียนโขนนะครับวัฒนศิลปะหลากหลายที่เรามีสำหรับให้กับเยาวชนงั้นก็ขอให้เยาวชนทุกท่านนะครับมาเรียนและความตั้งใจของตนอยากทำอะไรทางเรายินดีที่จะสอนให้นะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทหนึ่ง
6: อีกเรื่องนึงที่หมออยากเสริมก็คือเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าโขนมันจะมีท่าทางที่จำเป็นที่จะต้องยกขาข้างนึงอีกข้างนึงยกขาสูงเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีพอสมควรถ้าในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ไม่ดีหรือว่าเคยมีเดินแล้วสะดุดหกล้มก็อาจจะไม่แนะนำค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะสองก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการทรงตัวได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการ

สนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่อถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็อยากให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักตนเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมพม่าถึงได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณกบาเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดี

0: ็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจจีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถระสมาคมมีประธานมหาเถระสมาคมมาร่วมในพิธีโดยมีท่านด็อกเตอร์พระกุมารพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยได้การยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีที่สำคัญมีความดีที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรังคูลรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมพระโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชาวพุทธไว้ว่าการดำรงตนให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญเช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้น เดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเมื่อการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไปเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความดีในที่นี้ก็หมายถึงการกระทำดีทางกายการกระทำดีทางวาจาการคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดินทางไปรถไปขอให้พระเจ็ดวัดรมน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนน่ะก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะเดาะเคราะห์ก็ต้องไปขอพรวัดจากพระ

วัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้ง7ประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พร7วัดสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกิน100ปีทุกคนท่านนวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันทุกคนแม้ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริอันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศเกียรติคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภรวัฒโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยพรณมัยมีสุขภาพพรณมัยที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวรรณวัฒโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้รากินด้วยกันทุกคนสุขวัฒโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกๆคนโคตุสัพพทาขอพรทั้ง7ประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเธอสาธุ7วัดหรือเปล่าเนี่ย7วัดนะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทานะพรทั้ง7ประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่าน
ใครได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างยศนั้นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั้นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติตุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษาผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพลิดเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจสัทธานุกรมพระไตรปิฎกจนมันง่วงนอนตื่นประมาณ3ก็ตรวจอีกไปถึง5เพลียหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อด้วยนะเพราะมีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยปวารณาราคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าราคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตารุ่มมุกมีซองสีชมพูเยอะตอนเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวายซองสีชมพูท่านพระครูวิสิสรการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอ

เหมืองยางกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระนิสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรม

0: เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวันที่14ท่านจึงขอให้จึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลแก่พระนิสิตดังกล่าว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
4: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
3: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
4: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
3: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50 บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20 บาทหนูเหลือเงิน30 บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40 บาทแต่หนูมีเงินแค่30 บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
5: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
3: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
4: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
3: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุกกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500 บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้ว

0: ยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท

0: กินมด
1: น้ำลดต่อผุด
0: ชัดเลยชัดเลยคุณคือพยัคฆ์ร้าย2484ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริง
0: อันน่าโอ้คนนี้เลยคนนี้เลยสวัสดีครับตามหาอยู่ตั้งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดี
1: ผมครับลุงบุญชูน้ำใจดีหรือว่าพยัคฆ์ร้าย2484
0: ตัวจริงแน่นอนครับวันนี้เรามีภารกิจมามอบหมายให้ทำครับ
1: ภารกิจอะไรเอ่ย
0: นี่แหละครับอยู่ในนี้แล้ว
2: จัดตู้ป่าตามจินตนาการให้ถูกหลักความสวยงามและความปลอดภัยโดยต้องมีคะแนนให้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร์

0: วยไหมมันต้องใช้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับกับต้นไม้เนี่ย
1: แต่ก็เดี๋ยวไปโจทย์ยากอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพยักลาย2484ไปได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจขนาดนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในกันเลยครับ
1: ตกลง
0: โอเคครับ
1: ไปครับ
0: ผมตรงนี้ครับ
2: พยักลาย2484เจอกับภารกิจที่ท้าทายเข้าให้แล้วสิครับแต่เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกหลายด้านมิสเตอร์อาร์ไว้ใจในจินตนาการของเขาจึงให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราไปติดตามกันเลยนะครับว่าพยักร้าย2484จะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม
0: ่และตอนนี้เรามาอยู่ในอาณาจักรไม้น้ำพันไม้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของเราคุณพี่รัชนีวงพิเศษกุลสวัสดีครับ

0: ในเบื้องต้นเนี่ยของพันไม้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: หลักๆแล้วตอนแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อน
0: ตู้ก่อน
1: มีตู้มีไฟมีกรองนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งตู้ตามมามันจะต้องเริ่มจากตู้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตู้นี่จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร
0: ่
1: ตู้เล็กจะต้องซื้อแค่ไหนต
0: ู้
1: เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าไม่รู้ตู้มาเดินหาของนี่หาของยาก
2: ไม่จบผมเคยเลี้ยงมาก่อนผมเคยเลี้ยงแค่อาทิตย์เดียวตาย
0: ตายทำไมเป็นงาน
1: อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าซื้อของผิดประเภท
0: ครับ
1: เพราะไม่รู้ใจเขาต้นไม้ไม่มีหลายแบบต้องเลือกให้ถูกกับของที่เรามี
0: นี่ต้องทำภารกิจด้วยแล้วจะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะในช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันซิว่าพยัคฆ์ร้าย2484ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ประโยชน์ของการจัดไม้น้ำในตู้ปลาการจัดตู้ปลามีประโยชน์ในหลายด้านถ้าคุณต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการมีงานอดิเรกเป็นการจัดตู้ปลาช่วยคุณได้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมวงจรอาหารหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจดีทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างให้แก่ตนเองอีกด้วยได้แก่ความอ่อนโยนความอบอ้อมอารีและการรักความสะอาดหากทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: สำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
0: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างแรกเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับเนี่ย
1: เราต้องมีตู้นะคะค่ะมีตู้เราก็ต้องมีไฟไฟที่จะติดนะคะ
0: แ
1: ล้วก็มีตัวกรอง
0: แต่นี้อันเล็กๆนี่มีไฟได้ไหมครับหรือว่านี่
1: มีได้เราต้องจัดก่อนจัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติด
0: ครับ
1: ติดไฟกับที่กรองทีหลัง
0: ครับผม
2: แล้วไอ้ดินดำนี่เขาเรียกดิน
1: เป็นดินภูเขาไฟสำหรับในการจัดต้นไม้น้ำ
0: นี่นำเข้าเลยเหรอครับ
1: นำเข้า
0: คือเราใช้ดินธรรมดากรวดธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: กรวดธรรมดามันจะขุ่นแล้วเราจะต้องล้างเวลาล้างนี่เราก็ต้องแบบมือต้องไปควานแล้วกว่ามันจะใสมันก็ต้องเป็นเดือ
0: น
1: แต่ดินอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยจ้ะ
2: แล้วนี่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไหมครับเนี่ย
1: การจัดตู้ไม้น้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนก็พอ 10% เราไม่เปลี่ยนหมดนะคะดินตัวนี้ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำมันทำให้การเลี้ยงต้นไม้น้ำและเลี้ยงปลาง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันใสเร็ว
2: มันจะไม่ขุ่น
1: ไม่ขุ่นค่ะใสแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนี่ในการจัดตู้อุปกรณ์ต้องใช้ก็มีครีมต้องมีครีมเพราะว่าต้นมันเล็ก
0: เครื่องมือแพทย์เลย
1: น
0: ี่ครับผม
1: เห็นไหม
0: ครับผม
1: ต้องมีเสียงนะของแพทย์ต้องมีเสียงแล้วมีกรรไกรในการตัดต้นไม้นะคะ
0: ต้องใช้ความละเอียดความอ่อนโยนมาก
1: ใช่เพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กถ้าเราตัดไม่ดีตัดแรงตัดขาดรากมันขาดมันก็จะไม่โตในตู้
0: ครับผม
1: มีครีมสำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ครับผม
1: สำคัญเรื่องความสะอาด
2: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
2: นะคะเป็นปัญหาเรื่องรังอีก
1: งั้นถึงว่าใช้ครีมสะดวกที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องบาดแผล
2: ครับผม
1: ก่อนทำและหลังทำล้างมือให้สะอาด
2: โอ้นี่คือที่ต้องปฏิบัติเลย
1: ทุกเรื่องเลยค่ะคุณลุง
0: เ
1: ล
0: ี้ย
1: ง
0: ขึ้นไป
1: นั้นก็ต้องทำ
0: ครับผม
3: เริ่มต้นในตอนแรกก็เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้เพื่อการจัดตู้ปลากันนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหลักการในการจัดกันครับ
1: อันนี้คือข้างหน้าตู
2: ้ครับผม
1: อันนี้คือข้างหลังตู
2: ้ครับผม
1: เราต้องปักต้นไม้อย่างน้อยไซส์อย่างนี้ก็ต้นไม้ข้างหน้าสัก2เซนสูงสัก2เซนเพราะว่าปักจะได้อยู
2: ่
1: ข้างหลังก็2เท่าถ้า2เซนก็4เซน
2: โอ้เป็น
1: นิดนึงไถนิดนึงนี่มันเติมนิดนึงได้2ยังคุณลุงข้างหน้าได้2มั้ย
2: ก็ได้แล้วนะ
1: ได้มั้ย
0: น่าจะได้ครับดูแล้ว
1: โอเคโอเคเดี๋ยวคุณลุงบวกเกิน
0: ครับผม
1: บวกเกินสวยเยอะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะคะจัดต้นไม้น้ำสวยทุกคนคุณลุง
0: ครับ
1: เหมือนเราจัดที่บ้าน
2: เ
1: ห็นมั้ย
2: ครับผม
1: ใครว่าไงไม่รู้สวยเรา
0: สวยเรา
2: เราถูกใจเราก็นะ
1: สวยเรา
0: พวกเราดูครับ
1: ใช่ทีนี้จัดตู้อย่างเงี้ยของที่ลงจะต้องเล็กบางทีถ้าลุงไปหาของเนี่ยที่เราดูของกองใหญ่ๆปุ๊บเราว่ามันเล็กแล้วแต่มันชิ้นใหญ่
2: ต่มัน
1: ลุงต้องปลดไซส์ตัวเองลงมาอีก
2: มันจะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันลงไม่ได้บางทีหยิบมาหูก้อนนี่สวยจังเลย
2: สวยแต่ว่ามัน
1: ไม่ลงไม่ได้ลงไม่ได้
3: แล้วพยักร้าย2484ของเราก็เริ่มจะเข้าใจหลักการในการจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่ผู้เชี่ยวชาญของเราครับจะเริ่มวางให้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแหมมีการส่งมอบให้พยักร้าย2484ของเราช่วยด้วยนะครับจะได้คุ้นชินก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับและตอนนี้ก็มีการเลือกพันธุ์แม่น้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาจัดแต่งให้ดูครับ
1: เวลาเติมน้ำเต้าถุงพลาสติกลองนิดนึง
0: ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิค
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
0: สงสัยว่าทำยังไง
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
2: ไม่ให้ดินกระชอ
1: ไม่ค่อยเห็นไหมดินไม่กระช
0: อก็ค่อยซึมมาจากนู่นนะ
2: คือดินอยู่สภาพเดิมไง
1: ใช่
0: นี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่มองข้ามกันไปผมก็ยังไม่ทราบนะ
1: ใจเย็น
3: แล้วพยักร้ายทั้งสองของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเติมน้ำแบบไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองนะครับและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการติดไฟและติดเครื่องกรองน้ำนั่นเองครับ
0: ตู้ไม้น้ำของเราจะเฉิดฉายประกายออกมาแล้วจงเปิดเอ้สวยอ่ะ
1: สวยไหม
2: โอ้ยไหมโอ้โห
0: และช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติภารกิจครับตอนนี้พยักร้ายของเราเนี่ยต้องสโลว์เดี่ยวแล้วนะครับโดยจะมีพี่เนี่ย
2: เป็น
0: พี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนเต็ม100อย่าต่ำกว่า50นะครับไม่มีใครช่วยนะครับ
2: พร้
0: อมครับ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมเชิญครับอันนี้พยักร้ายของเราลงอย่างแรกนี่ใช้ดินภูเขาไฟนะครับลงไปแล้วดูซิว่าตอนนี้ทำพื้นนะครับทำพื้นอันนี้น่าจะโอเคไหมครับ
2: โอเคพอแล้วได้
0: เราจะเอาอะไรลงต่อไปครับเน
1: ี่
0: ย
1: ลงเลือกเลยค่ะชอบแบบไหนลงเลย
3: ตอนนี้พื้นดินที่เตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มวางต้นไม้น้ำกันแล้วตอนนี้พยักร้าย2484ของเราเริ่มจากต้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับ
0: ชิ้นใหญ่บอกชิ้นใหญ่มา
1: แล้วต้องลงชิ้นใหญ่ก่อนชิ้นเล็กทีหลัง
0: อันนี้ถือว่าใหญ่นะฮะ
3: แม่เริ่มวางเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตามไปด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในตู้ครับแหมไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่านะครับ
2: ใช้ได้นะ
1: ใช
2: ้
1: ได้เนาะ
2: อีกนิดแถมนิด
0: ขออีกนิดนึง
2: มุมนี้อ๋อ
0: ครับผม
2: แจ๋วเลยพอแล้ว
3: แหมพอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเติมน้ำนะครับใช้ตามหลักการที่สอนไว้เลยครับเอาถุงพลาสติกมารองไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองครับ
0: ทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเชิญครับติดไฟก่อนเลยครับนี่ง่ายๆติดไฟแล้วเดี๋ยวเราติดแอร์จริงๆมันคือตัวกรองนะครับทำให้น้ำสะอาดขนาดนี้ใส่น้ำในกรองเต็มแล้วเดี๋ยวเราเสียบต้องแห้งๆนะมือต้องแห้งนะระวังนะตอนนี้
3: แล้วการจัดตู้ปลาของพยักร้าย2484ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าคะแนน100คะแนนจะถูกตัดไปสักกี่คะแนนครับ
0: และตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเป็นไงครับพอใจไหมครับเห็นหน้ายิ้ม
2: พอใจครับ
0: พอใจเต็มร้อยนี่โดนตัดไปกี่ข้อครับเนี่ย
1: ตัดไปเล็กน้อยนิดเดียวเอง3จุดนะคะจุดแรกก็คือการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง
0: ครับ
1: นะคะ

0: การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันมีหลายส่วนหยิบรวมกันนะคะมันยังไม่เข้ากัน
1: ยังไม่เข้ากันข้อที่2แล้วครับ
0: ค่ะจุดเด่น
1: ครับผม
0: จุดเด่นนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะถ้าเราลงชิ้นใหญ่ก่อนเนี่ยอันนั้นคือจุดเด
1: ่
0: นแล้วมันจะทำให้ตัวนั้นคือเน้นที่จุดเด่น
1: ครับผม
0: นะคะงั้นถ้ามีชิ้นใหญ่ลงก่อนปุ๊บเรารู้ละไอ้ตัวอื่นที่จะลงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องไล่ไป
1: ก็สรุปว่าโดนตัดไปทั้งหมด15คะแนนนะครับภารกิจครั้งนี้ได้คะแนน85เต็ม100ก็ถือว่า
0: ผ่าน
1: ครับผม
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รัชนีวงพิเศษคุณนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุณสำหรับร้าน Triple Tree Aquarium นะครับและก็ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ไว้มากๆครับแล้วช่วงหน้าไปพบกันในช่วงห้องวิจัยไวทอง
3: ต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
1: ๆช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองของพวกเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับประจำตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีพยากร้าย008และสวัสดีคุณลุงบุญชูพยากร้าย2484ของเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจที่พยักไร้ไวทองและพยักไร้008ได้ไปปฏิบัติร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากทั้ง2คนค่ะ
4: พยักไร้2484ดูคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภารกิจในครั้งนี้มากทักษะการจัดตู้ปลาอาจสร้างจินตนาการของคุณให้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้แต่อย่าลืมว่าคุณอายุไม่น้อยหากมีการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้วโดยไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะนำพาเชื้อโรคร้ายแรงมาสู่คุณได้เช่นกัน
3: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านวันนี้ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างคะ
1: ก็ไป
3: จัดตู้ปลา
1: จัดตู้เป็นตู้ปลาแต่จริงๆไม่มีปลานะครับเป็นเล็บพืชน้ำ
5: ทำเรามีจินตนาการว่าทำยังไงถึงจะสวยทำไงถึงจะถูกต้องอะไรอีกก็ดีครับ
3: ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะแล้วเวลาที่จับตู้ปลาเนี่ยค่ะต้องใส่ถุงมือด้วยไหมคะ
5: ต้องใส่ครับ
1: แต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
3: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
5: ๆคุณหมอครับคุณผู้ชมสงสัยว่าไอ้โรคติดเชื้อผู้สูงอายุน่ะมันมีอะไรบ้างครับ
3: โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะคะเชื้อไหนที่ทำให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้ในวัยผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเชื้อโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะกว่าในวัยผู้ใหญ
1: ่
3: ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยหลายๆโรคเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ไปจำนวนนึงแล้วค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบค่ะอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาทำอันตรายกับร่างกายของเราได้มากขึ้น
1: แต่เราก็เคยฉีดมาหมดทั้งหมดนี้ค่ะวัคซีนที่ว่ามานี
3: ้แต่ก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ำในผู้สูงวัยโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะต้องฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะวัคซีนอื่นๆที่สามารถป้องกันโรคที่เจอได้บ่อยในผู้สูงวัยเช่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดค่ะหรือว่าค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณลุงไปทำมาการจัดตู้ปลาการโดนดินต่างๆเนี่ยต้องระวังเชื้อบาดทะยักค่ะซึ่งวัคซีนป้องกันบาดทะยักเนี่ยก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันในผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าการป้องกันค่ะ
1: ม
3: ีอย่างอื่นดูอีกนะคะนอกจากเรื่องของวัคซีนและการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะคะให้ครบ5หมู่การควบคุมโรคประจำตัว

0: นะคะใช่ค่ะโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคุมให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยจะลดอัตราการอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของเราได้แล้วนอกจากนี้ก็คือรับประทานยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยบางคนเจอยาที่เข้าหมวดสเตียรอยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยพังได้เลยค่ะ
1: นี่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งกัน
0: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์ครับนอกจากสุขภาพกายแล้วมีอย่างอื่นต้องดูแลอีกไหมครับอย่างเช่นความสะอาด
0: แน่นอนค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโดยอายุเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานช้าลงนะคะขนาดเดียวกันค่ะการรักษาความสะอาดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญถึงค่ะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณลุงก็อาจจะเกิดแผลได้ง่ายหรือเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งก็อาจจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคอีกทางนึงได้ด้วยค่ะ
2: ครับผมแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปสุขภาพ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพของคุณลุงแข็งแรงมากค่ะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะกิจกรรมใหม่ๆภารกิจใหม
2: ่ๆ
0: รวมถึงใช้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตู้ปลาอย่างดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะ
2: ครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตมอบปากกาสนียบัตรนะครับให้กับคุณลุงชูนะครับ
0: ยินดีด้วยค่ะ
2: ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญที่สำคัญของเราครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงและแล้วตู้พันแม่น้ำแห่งนี้ของเรานะครับจะเฉิดฉายมาด้วยเพียงกระดิกมือมาสิทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีก

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกําลังปานกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้ด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1 ถึง 2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สำหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34 ถึง 36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน40%ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน40%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32 ถึง 36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33 ถึง 35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเลยจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระคลังในสมัยรัช

0: ชกาลที่1
1: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
2: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
1: ขอโทษค่ะพวกเราหลงทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
3: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
2: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
3: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
2: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่1ใช่ไหมคะ
2: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
1: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
3: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
1: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
2: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจครับขอบน้ำใจมากนะ
3: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
4: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
2: สามวันต่อมา
4: เมย์กูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
3: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ

วันหยุดพักผ่อนแบบนี้หากได้ใช้เวลากับครอบครัวก็น่าอิจฉาความสุขของพวกเขากันจังนะครับแต่รู้สึกว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับจะยังคงมีธุระหรือภารกิจบางอย่างที่ไม่เข้ากันกับวันพักผ่อนสบายๆของครอบครัวสักเท่าไหร่ครับ

0: การได้อยู่ด้วยกันนะครับถ้าได้ใส่ใจกันดูแลความรู้สึกและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขของครอบครัวได้ครับแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันบ้างไหมครับภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่เข้ามาทำลายความสุขของครอบครัวได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองครับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมได้ในทุกๆมิติซึ่งผมหวังว่าความรู้จากรายการนี้ครับจะส่งผ่านไปเป็นความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมและเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับว่าไงครับพี่แนนกุญแจรถกับพี่แนนเหรอก็แขวนไว้ตรงที่ประตูไงดูแล้วเหรอลองนึกดูดีๆเมื่อวานเข้าบ้านแล้วทำอะไรบ้างอ่ะนึกได้เหรออ๋ออยู่บนตู้เย็นเมื่อวานตอนไปเปิดตู้เย็นคงไปกินน้ำแล้วก็วางไว้บนตู้เย็นน่ะสิเจอก็ดีแล้ววันหลังก็มีสติหน่อยแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเป็นแบบพี่สาวผมคนนี้บ้างไหมครับวางของไว้เองแล้วก็ลืมเองว่าวางไปตรงไหน
1: ค่ะของที่ลืมบ่อยๆเนี่ยค่ะคือแว่นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ประจำส่วนที่ว่าจะวางที่ไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นทุกที่เลยไม่ว่าจะอาบน้ำหรือตรงโน้นตรงนี้เมื่อเวลาเราที่ไม่ได้ใช้เพราะเราเสียบใช่ไหมคะเราก็จะวางทิ้งไว้แต่เวลาที่จะนึกขึ้นได้นี่คือเวลาที่เราต้องทำการนั้นนะคะเช่นไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือจะดูทีวีหรือจะอะไรก็แล้วที่คอนเซิร์นกับการที่จะต้องใช้แว่นสายตาค่ะบ่อยไหมก็บ่อยมากเหมือนกันโดยเฉพาะแบบว่าบางทีอยู่บนหัวตัวเองยังลืมเลยอะว่าแบบเอ้าแว่นไปไหนแว่นแม่อยู่ไหนโอเคอยู่บนนี้
2: อ๋อเคยลืมในห้องน้ำชายนะฮะที่ทำงานแล้วก็คือลืมคือไปปัสสาวะแล้วก็ลืมแว่นตาวางไว้ที่วางของแล้วก็คิดว่าจะรีบกลับมาทำงานน่ะก็เลยลืมทิ้งไว้ครับผม
3: มีเมื่อเช้าค่ะก็หากระเป๋าโน้ตบุ๊กมาทำงานไม่เจอจำได้ว่าทุกวันศุกร์ต้องเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานที่บ้านแต่ว่าเมื่อเช้าหาไม่เจอก็นั่งนึกเอ๊ะหรือว่าเราลืมตอนแรกคิดก่อนว่าเราลืมว่ามันเป็นวันศุกร์หรือเปล่าคิดว่าหรือเราทิ้งไว้ที่ออฟฟิศนั่งนึกดีๆอ๋อเมื่อวันเสาร์เราจัดกระเป๋าเราเลยเห็นว่ามันลกเราย้ายไปกระเป๋าใบนึงแล้วก็หากระเป๋าใบนั้นไม่เจอพอดีแม่บ้านย้ายไปไว้อีกที่นึงผ่านไปวันอาทิตย์ไปเที่ยวพอนึกออกก็เรามานั่งหาใบนั้นใบใหม่แล้วก็เจอ
4: ก็เป็นนาฬิกาค่ะคือปกติพี่จะถอดนาฬิกาไว้ประมาณที่ชั้นล่างตรงแถวๆบันไดและทีนี้มีวันนึงอ่ะพี่ลืมไปว่าพี่ถือขึ้นไปบนห้องนอนแล้วพอถึงเวลาที่เราจะใช้เกิดหาไม่เจอตรงจุดเดินที่เราเคยวางพอมันเปลี่ยนที่ปุ๊บเลยเอ๊ะเราไปวางไว้ตรงไหนมันก็เลยนึกได้เอ๊ะหรือว่าจะอยู่ชั้นที่ห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่2ที่ที่ความน่าจะเป็นที่เราลืมก็คือไม่ชั้นล่างก็ต้องห้องนอนแล้วล่ะแต่ที่ประจำมันก็คือชั้นล่างตรงบันไดวันนั้นคือพอจะใช้เรานึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่บนห้องนอนอะไรเงี้ยคือบ่อยเหมือนกันค่อนข้างบ่อยนาฬิกากุญแจรถเรื่องฉีดน้ำหอมมันก็มีก็คือบางทีแบบลืมว่าเรายังไม่ได้ฉีดน้ำหอมคือปกติก็จะฉีดแต่ว่ามีวันนึงเดินมาเอ๊ะมันขาดอะไรไปวะยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นกลับขึ้นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่เราลืมแว่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะพอทำอันนี้ปุ๊บพอไปจับอันอื่นๆอันนี้ลืมละอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
2: คิดว่าใจเราไปจดจ่อกับเรื่องอื่นน่ะก็เลยทำให้เราลืมของที่วางไว้ครับผม
3: จะเริ่มจากการไม่ตั้งสติมากกว่าคือวางแล้วไม่ได้สนใจอะไรคือแบบเอ้ยเกะกะวางแล้วก็ทำอย่างอื่นเงี้ยค่ะ
4: พี่ว่าเรื่องอายุมีส่วนแล้วก็สมาธิถ้าเราไม่มีสติมันก็จะลืมได้ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆด้วยแล้วก็อายุก็มีส่วนสำคัญด้วย
0: หลายคนคงคิดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดาแต่สำหรับคนหนุ่มสาวจะมีอาการแบบ

นี้บ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าคนอายุ 20-30 ปีนั้นจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมวางของแล้วจำไม่ได้กันสักกี่คนครับ

0: ลืมแบบกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราถือไว้แล้วแล้วเราก็ไปวางเอาไว้แล้วคราวนี้ก็แบบว่าแป๊บเดียววางไว้แป๊บเดียวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ลืมเลยอะค่ะพอลืมแล้วก็สักพักนึงอะค่ะไม่นานเท่าไหร่ก็จะนึกออกค่ะ
1: ก็เคยนะครับก็คือส่วนใหญ่ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือผมชอบคือมันกระเป๋าตังค์ผมไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วเวลานั่งบางทีมันก็มันจะติดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกลัวพวกบัตรอะไรเงี้ยมันหักก็จะเอาออกมาวางแล้วก็จะเดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะลืมไว้ครับ
2: เคยลืมของเวลาวางไว้อย่างเงี้ยครับสมมติว่าจะขึ้นรถอย่างเงี้ยบางทีมือเราถือหลายอย่างใช่ไหมครับเราก็ตั้งไว้บนรถเพื่อจะเปิดประตูใช่ไหมครับพอเข้ารถปุ๊บปิดประตูของก็ยังอยู่ข้างบนรถเลยครับก็สรุปว่าคือลืมไว้ข้างบนแล้วขับออกไปเลยมีคนตะโกนชี้ว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนนะของอะไรเงี้ยก็คือลืมไว้ข้างบนรถยนต์นะครับ
3: เคยลืมพวกมือถือนะครับลืมไว้แถวมอนี่แหละครับวางไว้ชอบเล่นแล้วก็วางทิ้งไว
0: ้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะแบบว่าทำนู่นทำนี่อยู่ดีมันก็หายไปจากความทรงจำอะค่ะแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือผมคิดว่าเหมือนตอนนี้เราให้ความสำคัญกับมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างอื่นอย่างแบบอย่างทุกวันนี้ผมใช้มือถือเยอะใช่ป่ะครับบางทีเราไปคอนเซนเทรตกับสิ่งอื่นก็เลยทำให้เราแบบลืมไอ้สิ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้ไปอะไรเงี้ยครับก็เลยลืม
2: ส่วนใหญ่ที่เวลาลืมของนะครับคิดว่าบางทีเรามีอะไรให้คิดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องแบบธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้ครับบางทีมันมีให้มาคิดมาเรื่อยๆจนบางทีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยทำให้เราลืมไปซะอย่างนั้นเลยครับโมแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างนี้ครับมันมีหลายเรื่องให้คิดก็เลยมันเลยลืมได้ครับ
3: ก็น่าจะตัวเองเลยครับเป็นนิสัยที่ลืมอะไรอย่างนี้ครับ
4: เพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่นะครับก็ขี้หลงขี้ลืมกันแล้วแสดงว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอายุอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาจารย์สังเกตในตอนที่อาจารย์ดูหรือว่าพูดคุยคนทั่วไปเนาะอันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือคนไข้หลายคนอาจารย์จะทอบถามบอกว่าขับรถหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกขับรถแล้วมีใครบ้างไหมพอขับรถเสร็จแล้วจอดรถแล้วเดินมาชับชับชับชับสิบกว่าก้าวอ้าวนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองล็อกรถหรือยังนะคะแล้วต้องกลับไปดูหรือหลายเรื่องที่เราเจอหรือหลายคนที่เจอนะคะก็คือกำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่นะแล้วเกิดนึกขึ้นมาว่าอยากจะไปหยิบอะไรสักอย่างนึงวิ่งแจ้นขึ้นไปว่าจะไปหยิบของปรากฏว่าพอไปถึงที่ก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลืมซึ่งบางทีอาจารย์จะแซวเล่นๆเนาะอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ใช่ขี้ลืมหรอกเราเรียกสติแตกหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าจะจำอะไรได้เราต้องมีการบันทึกความจำก่อนความจำของเราเนี่ยทำงานคล้ายๆเครื่องเทประดับหนึ่งนะถ้าเราจะอัดหรือว่าบันทึกเทปจะเป็นเสียงพูดหรือว่าบันทึกรูปภาพรูปถ่ายเนี่ยเนาะเราก็อาจจะต้องกดนะเราเรียกกดเลคคอร์ดก่อนกดเลคคอร์ดพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเทปก็จะหมุนไปเนาะพอหมุนไปแล้วนะคะเราหยุดมันแล้วเราก็กรอเทปกลับแล้วเราก็ถึงจะมาเปิดเพลย์ถึงจะเล่นออกมาว่าเมื่อกี้เราบันทึกอะไรไว้ในสมองเราเรื่องของความจำเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องมีการบันทึกก่อนพอบันทึกแล้วร่างกายจะไปจัดเก็บตามระบบแต่ว่าร่างกายจะต่างจากเทปตรงที่ว่าไม่ต้องไปกรอกลับเนาะพอถึงเวลาที่มันบันทึกเรียบร้อยแล้วพอเราเรียกปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเมื่อกี้เราทำอะไรตอนนี้คนหลายคนทำกิจกรรมต่างๆด้วยความไวและเป็นการทำแบบอาจารย์เรียกอัตโนมือหมายความว่ามันด้วยความเคยชินหรือมันด้วยความที่ทำแป๊บหนึ่งหรือใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันจึงไม่มีการบันทึกความจำพอไม่มีการบันทึกความจำเข้ามันก็จะนึกไม่ออกมันจะไปนึกออกได้ยังไงก็ยังไม่ได้จำเลยนะของพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไป
4: เริ่มมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันมากกว่านี้เราไปทำความเข้าใจกับสมองและเข้าใจการทำงานของสมองกันอย่างง่ายๆกันก่อนครับนี่คือภาพจำลองของสมองครับสมองคืออวัยวะสำคัญทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำการคิดและความรู้สึกต่างๆสมองของเราประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ10,000 ล้านตัว หรือ 12,000 ล้านตัวแต่ละตัวมีเส้นใยที่เรียกว่าแอคซอนและเดนไรท์สำหรับให้สารสื่อประสาทเล่นผ่านถึงกันการที่เราจะคิดหรือจดจำสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าในสมองนั่นเองคนจะฉลาดมากฉลาดน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กำลังไฟฟ้าในสมองนี่เองครับสมองของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไปสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เก็บข้อมูลควบคุมการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อการรับสัมผัสความจำเชาว์ปัญญาและการได้ยินสมองส่วนกลางถูกสั่งการออกมาจากสมองส่วนหน้าควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานของประสาทตาและสมองส่วนท้ายควบคุมการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวและควบคุมการหายใจการหมุนเวียนของเลือดครับแต่บางครั้งผมก็สงสัยนะครับว่าสมองทำงานผิดปกติหรืออย่างไรจึงทำให้เรามีอาการหลงลืมได้เราไปดูเหตุการณ์จำลองต่อไปนี้กันครับ
5: หาอะไรอีกล่ะคะคุณนายลืมอะไรอีกแล้วใช่ไหม
6: กุญแจรถสิไว้ในเนี้ยไม่รู้อยู่ไหน
5: จะไปหาในกระเป๋าทำไมเมื่อวานน่ะหนูเห็นวางไว้ที่ข้างประตูเนี่ย

0: คุณนายขี้ลืมจะเจอไหมนะอยู่ในกระเป๋าน่ะ
1: แกมาหยิบกุญแจในกระเป๋าแม่ใช่ไหมแอบเอารถแม่ไปขับอีกแล้วใช่ไหม
0: ว้าน่ะคุณนายหนูก็มีรถหนูจะเอารถแม่ไปทำไม
1: อย่ามาโกหกเลยแม่เอากุญแจใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้วางไว้ที่ไหน

0: านน่ะหนูเห็นกับตาว่าแม่วางไว้ข้างประตูตรงนั้นขี้ตู่แล้วคุณนายไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วไปทำงานดีกว่าเอาไปเลยค่ะไปก่อนนะคะคุณนายขี้ลืมบ๊ายบาย
1: ไปเลยไปไปไหนก็ไป
2: เรื่องที่ลูกเห็นว่าแม่เอากุญแจไปแขวนไว้แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาแม่กลับไปหากุญแจที่กระเป๋าอาจารย์บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ปกติก็ได้ไม่ปกติก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นถ้าหากว่าเดิมแม่เคยแขวนไว้ตรงนี้ประจำทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทำมาอย่างนี้เป็นกิจกรรมเป็นปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้เธอกลับไปหาในกระเป๋าซึ่งไม่ใช่ที่ที่เธอเคยไว้อันนี้ดูไม่ค่อยจะปกตินะดูแปลกแต่ถ้าเดิมแม่เขาเคยใส่ไว้ในกระเป๋าเขาเคยใส่กระเป๋าของเขาไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเกิดบังเอิญเขามองไปเห็นตรงนั้นก็เลยเอาไปแขวนไว้อันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ความปกติของเขามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนั้นเนาะพอถึงเวลาเห็นปุ๊บก็จับแขวนแขวนไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ใส่ใจเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับไปพะวงหากับจุดที่เขาเคยใช้เคยวางเคยเก็บมันมาก่อนประมาณนั้นนะเพราะนั้นอาจจะต้องดูค่ะเวลาที่เราดูว่าคนคนหนึ่งมีการลืมเราต้องดูเทียบกับของเดิมของเขาว่าเดิมของเขาเป็นยังไงและตอนนี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันไม่มีการลืมเรื่องเดียวหรือวิธีการเดียวที่จะบอกว่าคนนี้ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติมันต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคนนั้นเนาะถ้าหากว่าอย่างอาจารย์ปกติอาจารย์จะเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์เกิดไปหากรรไกรอีกที่หนึ่งซึ่งลูกบอกว่าไม่เคยเลยแม่ไม่เคยเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้ทุกทีก็ต้องเก็บตรงนั้นแกสั่งคนอื่นนักหนาเลยว่าเอาไว้ตรงนั้นนะปรากฏว่าวันนี้แม่กลับมาเดินหาถามหาอะไรหากรรไกรเอากรรไกรก็ต้องอยู่ตรงนู้นสิอันเนี้ยไม่ปกติค่ะเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเป็นอะไรอย่างไรอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะคือคนที่ดีที่สุดที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าอะไรที่มันแปลกไปอย่างไรนะคะและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างเรานั้นมันเป็นอะไรที่พบได้

0: จะแก้ไขปัญหาการหลงลืมหรืออาการขี้ลืมได้หรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันครับคราวนี้ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมนะครับลองดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วลองคิดดูว่าเป็นอาการขี้ลืมปกติหรือผิดปกติหรือไม่ครับ
1: ก็เคยจอดรถไว้หน้าที่ทำงานนะคะแล้วก็เดินเข้าที่ทำงานแล้วก็มาคิดได้ว่าเฮ้ยเราล็อกรถหรือยังก็ต้องเดินกลับไปที่รถใหม่ปรากฏว่าเราก็ล็อกรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แม่ให้ไปหยิบกระเป๋าตังค์ในห้องนอนค่ะแต่พอไปถึงห้องนอนก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไร
3: คือวันที่ผมแต่งงานคุณย่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาถอดแหวนให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ก็พอมาเจอกันหลังแต่งงานคุณย่าเขาเห็นแหวนที่มือแฟนผมเขาก็ถามว่าแหวนฉันไปอยู่กับเธอได้ยังไง
0: คิดคำตอบกันไว้บ้างหรือยังครับผมใบ้ให้นิดนึงนะครับว่ามีอาการขี้ลืมแบบผิดปกติอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่คนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าคุณย่าจำไม่ได้ว่าถอดแหวนให้หลานสะใภ้ครับส่วน2เรื่องแรกนะครับเป็นอาการที่ลืมของคนทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับที่มักจะไม่มีสมาธิในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
4: การลืมบางเรื่องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นภาษาหมอนะเราเรียก episodic memory มาจากคำว่าepisode นึกออกเนาะตอนที่เราไปดูภาพยนตร์บอกว่านี่ episode 1 episode 2 อะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเฮ้ยนี่คือเหตุการณ์ช่วงนี้นะก็ปรากฏว่าคนไข้จะลืมอย่างนั้นเนี่ยลืมไปทั้งยวงลืมไปทั้งเช่นไปงานแต่งงานหลานชายคนโปรดแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างดีๆถอดแหวนในมือออกไปเพื่อจะรับไหว้หลานสะใภ้แต่ว่าคุณย่ากลับจำไม่ได้เลยหรือฟื้นก็จำไม่ได้ไปเห็นแหวนที่หลานสะใภ้ใส่มาก็ยังไปบอกว่านี่เธอเอาแหวนฉันมาจากไหนนี่มันเป็นแหวนฉันนี่นะคุณย่าจำไม่ได้ว่าคุณย่าได้มอบแหวนวงนี้ให้กับหลานสะใภ้ตอนที่อยู่ในงานแต่งงานแล้วก็รับไหว้เขาซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆซึ่งปกติในคนทั่วไปร่างกายจะบันทึกให้นะสำหรับของที่เกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยเช่นล็อกรถแล้วจำไม่ได้หรือว่าเอาอะไรไปแขวนไว้แล้วก็นึกไม่ออกซึ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นการทำซึ่งมันไม่ได้สม่ำเสมอทุกทีอาจจะเอาของไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้เกิดเห็นอ้อมีตรงนั้นเอาแขวนไว้สักหน่อยนึงแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็หาไม่เจอว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ได้บันทึกสิ่งที่เราทำตรงนั้นเนี่ยเอาไว้พอมันไม่บันทึกมันก็นึกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอาจจะเกิดขึ้นในคนทั่วไปที่ไม่ได้บันทึกแต่ถ้าหากว่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆอาจารย์คิดว่าพวกนี้น่าจะผิดปกติในความผิดปกตินั้นเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายเรื่องหลายราวได้อันที่เราเจอได้ก็คือว่าอาจจะเป็นอาการแรกเริ่มของผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมหรือคนไข้บางคนอาจจะมีภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองช่วงนั้นไม่ค่อยดีหรือมีภาวะที่ความดันต่ำๆแล้วก็เลยไม่ได้บันทึกความจำเข้าไปอันนี้เจอได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูกันแล้วไอ้การลืมอย่างเนี้ยมันแก้ไขได้ไหมไอ้ลืมที่เราคิดว่ามันไม่ได้แย่มากเนาะเป็นเจอที่เจอบ่อยๆในคนทั่วไปแก้ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เองก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันทำอะไรก็เร็วแล้วก็ลืมเหมือนที่พวกคุณเป็นนี่แหละไม่ใช่อาจารย์เก่งมาจากไหนหรอกไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นมาแล้วทั้งนั้นจอดรถมาแล้วเดินลงมาชั้นนึงแล้วอ้าวล็อกรถหรือยังอาจารย์ก็ต้องวิ่งกลับไปดูหรือหลายครั้งอาจจะแบบว่าเอ๊ะตกลงวันนี้เราจอดรถไว้ที่เสาต้นไหนนะนะคะไปสรรพสินค้ารู้ว่านี่ต้องจอดชั้น B1 เอ๊ะ B1 แล้วมันต้นไหนนะคะถ้าไม่ได้จำว่าเสาต้นไหนนี่จบเลยหาไม่เจอเลยเนาะนะคะต้องมานั่งนึกว่าเราเดินผ่านตรงไหนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้แก้ไม่ยากแก้โดยการตั้งสติให้ดีอย่าให้สติมันหลุดหายไปเวลาที่เราจะบันทึกความจำพอถึงเวลาปุ๊บจอดรถเสร็จดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจารย์จะใช้เวลา1วิแล้วก็บอกว่าล็อกรถนะพอดีรถอาจารย์ใช้รีโมทอาจารย์ก็บอกล็อกรถนะกดรีโมทไปเราได้ยินเสียงรีโมทมันดังเกริ่มล็อกแล้วเราก็บันทึกกับตัวเองว่าล็อกแล้วแล้วเราก็ค่อยเดินจากไปถ้าเราไม่เอาสติมาใส่ไว้ตรงนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุยโทรศัพท์ไปด้วยอะไรด้วยไม่มีวันบันทึกความจำตรงส่วนนี้ได้เลยค่ะต้องเอาใจมาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องความจำอื่นๆที่ผิดปกติเราอาจจะต้องมาลงรายละเอียดกัน

0: ในคราวต่อไปว่ายังไงดี
1: เจอความผิดปกติแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเรียกว่าเป็นเรื่องอัลไซเมอร์หรือเปล่าคือว่าพ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนโทรมาหาก็เลยถามว่าเพื่อนที่โทรมาเนี่ยชื่ออะไรเบอร์อะไรเขาก็ให้เบอร์เรามาซึ่งเป็นเบอร์มือถือแต่ว่ามันไม่ครบมันหายไปตัวนึงเราก็ถามเอ๊ะมันมีแค่นี้เขาบอกว่ามีแค่นี้เราก็ถามว่าเขามาเมื่อไหร่บอกอ๋อเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาไปถามแม่บอกไม่เห็นมีใครขับมอเตอร์ไซค์มาหรือว่าพ่อเขาจำผิดอะไรเงี้ยเบอร์มือถือไม่ครบแต่หลังจากนั้นก็คือมาเจอเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาโทรมาแต่เขาโทรเข้าเบอร์02เขาไม่ได้โทรมือถือเราก็เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าแกจำสับสนเรามันมาตอกย้ำแล้วก็ชัดขึ้นก็มือพ่อขับรถไปทำงานวันเสาร์คือทำงานกองทัพอากาศเราก็เออราชการเนี่ยไม่ทำวันเสาร์แน่นอนไม่มีโอเวอร์ไทม์เราก็ขับรถกลับมาบ้านบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์นี่ชัดเลยก็มีความผิดปกติแล้วล่ะก็เลยพาพ่อไปหาหมอก็ตรวจก็เจอว่าเออมันมีจุดดำที่สมองนะหลังจากทำMRIหลังจากนั้นก็เริ่มรักษาพ่อมาเรื่อย
2: นี่เป็นเพียงตัวอย่างนึงนะครับสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติแต่มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งสูงทางทหารแต่กลับต้องมาเจอภาวะสมองเสื่อมครับในสัปดาห์หน้าจะมาต่อกันนะครับว่าอาการขี้ลืมที่ผิดปกติหรืออาการอะไรบ้างที่เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมและคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกต้องและสามารถที่จะระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตครับเพราะคงไม่มีใครอยากสูญเสียความสุขความทรงจำของตัวเองและของครอบครัวที่เรารักไปจริงไหมครับ
3: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได
4: ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนม
5: แต่จานนี้หวานไปนะคะ
6: หวานไปเหรอ
5: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
6: จริงเหรอ
5: เฮ้ยแม่คะแม่ต้มน้ำทิ้งไว้ทำไมคะเนี่ย
6: แม่ไม่ได้ทำ
5: แม่ไม่ได้ต้มน้ำ
0: ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปี

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้ที่จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ C ระดับจัน C อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9นะฮะก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมเพชรขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเป็นคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้า thePoorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจนะฮะต้องหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนไว้ในบนขื่อนี่เล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกศตะกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอคยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดคนเนี่ยนะฮะข้นแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสตรีทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้ตมาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตบมาท่านต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านปากเขาไม่ได้สอนด้วยปากของเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละให้โรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบวกพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบวกพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนกว่ามันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโคลนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสงอาทิตย์

นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็กถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารก่อนไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกฮะมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั่นครูคือพระอาทิตย์ที่จะนะที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั้นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบัวที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบัวระดับ2ระดับ3และบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องหนึ่งไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่ง2แถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กคนนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจัดตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงนักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่ง2แถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเรา2แถวที่2เป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่2แถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็ก2แถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเขาเองและเขาจะนั่ง2แถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะกิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราจนจะต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีและเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกหูดคือโรคผิวหนังกูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผลงฤทธิ์กลายผีแล้วกูจะเป็นเศรษฐียังไงวันนี้ถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะเธอท่านเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าอัมเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบัวพ้นน้ำแล้วก็ทฤษฎีผมประนามน่ะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอักขยานแล้วครูจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงวันละถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้ว

0: เป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป็นแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ตอนหลังนะฮะเป็นยังเป็นยังปวดหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มทองและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละผลักหนีหลับคาอกตักแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกรอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไว้เถอะแม่อุ้มไม่หนักโอ้โหโอ้โหโอ้แม่อุ้มไม่หนักไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละผละนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหล่สมัยก่อนก็แหล่ได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่านเพศเสียงเสริมมันก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างในเวลาแหล่เนี่ยถ้าแหล่ตามศาลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้นนี่มันเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉามันก็พระกันเลยเสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยหลวงหลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาติและมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามพวกข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆไปอ่านดูครับในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามพวกข้ามชาติ 4-5 ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหวงหัวเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่แม่โตแล้วนะผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหมใช่สิฉันมันแก่แล้วดันไปโมโหมันอีกท่านมันให้สงบสติอารมณ์มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอ้าวแม่ผมอายุ20แล้วถ้าผมไม่ชอบผู้หญิงเลยนะฮะแสดงผมเป็นตุ๊ดแม่ใช่ผมเป็นตุ๊ดไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่ควรไม่ชอบลูกสาวเราชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะถ้าลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบทีลูกเขาละมึงจะเอาทีลูกมึงละมันหวงใช่ไหมไอ้ทีลูกสาวเขาละจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายที่ลูกสาวเราหวงมาท่านหวงนั่นแหละลูกเป็นลูกสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหรือไม่พักรับไม่ลงหวงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้แต่งไงต่อใช่ไหมลูกแบแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูกแม่เอาตังค์เราไปบาท2บาทจำได้ไหมจำได้แต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจให้เหมือนความขันน้ำบนพื้นทรายหงายมาแล้วไม่ติดใจท่านนี่อะไรให้ผมไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไง ระดับ48เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่านแต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีอะปัสสาวะดีดีไปหมดท่านเนี่ยตมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองละท่านก็11ขวบก็บวชแล้วท่านก็คนจนเอาอะไรท่านถ้าไม่ได้ถ้านะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหมเวลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาเนี่ยบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะละเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้โอ้ใจเย็นๆนะผัดพ่นพอดพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูยังมาขออีกเป็นข้าราชการสังกัดมหาดไทยเงินไม่มีง่ายอบต.ไม่มีง่ายอบจ.ไม่ขอเหรอเฮ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายเพราะนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพระพุทธรูปขลังใช่ไหมท่านจากตาโลนตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้บางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลงมาเนี่ยท่านจะวันเกิดจะอะไรจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่านห้าคันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะพอข้าววิวแชร์สัก5คันไหมเนี่ย ขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารมันต้องบอกองค์กรละบอกเอาหมื่นเดียวหน้าท่านเอาท่าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันอ่ะฉันยังเป็นนี่อีก3โรงเรียนนะฮะยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่มั้ยท่านพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้มั้ยตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทํามันทําไมให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆ1เวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนแล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนะถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงกินเดนพากันเหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมคาอสงยาปิดท่านถ้ากินเดนพระเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้สิทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอการเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบุพพนามให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัดการเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเพลิดใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสู่พิชิตความสำเร็จนี่คือเด็กใช่ไหมท่านคุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียกแม่คนเดียวแล้วพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่านขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเหล่านี้ชีวิตของพวกเหล่านี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่

อมท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อมท้องแล้วใครประคองครรภ์แล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ลาพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆกอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อไหมพ่อหวัดดีพ่อหวัดดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้นพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเงี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วก็บอกงี้ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่ผอ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไปทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่เนี่ยได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะคนในละคนนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าต้องทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าซนขี้ยาท่านตอนนี้ก็อย่าหลายอย่างใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอนตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดใช่ไหมถ้าล่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคืออย่าไปเที่ยวเทคาพบาอย่าสับปะดนอย่าเล่นอะไรสับปะดนอย่าคิดสับปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกอย่ากร้านการบ้านอย่าเดาอย่าหลงไปเข้าเทคาพบาอย่าดูหนังโป้วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเก๋อย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วถ้านะในวงการการศึกษาธรรมาธิได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศิษย์ฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตการรุ่มในขุนเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก3เป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีก4 16อยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับ

0: ็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็เป็นท่านก็ได้ดีเพราะครูวันครูจัดกระจอกจริงๆท่านธรรมะอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านจัดวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครูฉันถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยามั่งยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ
1: นครศรีอยุธยา
0: ครับอ๋อนี่คนเมืองหลวงละแต่ก็ยังดำอยู่ดีอะเพราะอยุธยามันต้องดำใช่ไหมท่านเพราะดินมันดำดินทำนามันดำไม่ใช่อำเภอเสนาอำเภอเสนาจะหน้าตาดีกว่านครหลวงหน่อยนะก็มาที่อำเภอเสนาอำเภอเสนาก็ของขุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีแล้วให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กิโลใส่กรอก100กิโลใช่ไหมท่านปลานิล100กิโลเลี้ยงให้อิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขแล้วให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจ ก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจต้องเข้ากรุงเทพ โอ้แตกซะนะ ให้เขาดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละกับรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์จะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ย3ภาคและภาคที่4ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชพัฒน์เป็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่านใช้หนี้แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะฮะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกมันขึ้นท่านหนี้มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่ไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางหนี้เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่หนึ่งรองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมองค่าไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอาอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ทำนี่แล้วท่านการบินไทยเนี่ยเขาให้กี่ชุดแล้วท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ปะโถเอ้ยยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยยังเล่นมังระยะนะแป้งธนาคารแถวๆพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะ ไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะท่านครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนที่รัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะเป็นรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่าแล้วนะพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรมันต้องมาอายพระแล้วท่านไอ้คิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนเนี่ยทุเรศคนคิดเป็นเสื่อมมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็นถ้าคุณไม่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้ถูกไหมตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคุณจะว่าก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มคธายกมาบอกเจ้าคุณครับจะว่าให้มาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ถามทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้เราอายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่มาอีกท่านยกมาอีกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้ใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกระถินผมก็ต้องนั่งแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และเมื่อผมเป็นชั้นราชผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์กระถินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้ต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมก็ต้องไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะได้ทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันไปกันนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็นสองนะเป็นหนึ่งเป็นความจำเป็นสองเป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะฮะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกินถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่านะดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยา

มันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามารถสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามารถก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนกลับว่านะขอเป็นพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวัฏฏิปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกสี่อสงไขยกับแสนกลับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียอสงไขยกับแสนกลับนับได้ไหมท่านอสงไขยอสังไขยะแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้แล้วทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อยากห่มจีวรสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไขยกับแสนกับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรฮะแบบเด็ดขาดเขาเรียกตัด3ห่วง1ห่วงลูกตัด2ห่วงมือนะคือเมียตัด3อีก7วันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้เขาถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวได้บ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยฮะใครมีลูกสองขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะ5วันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100กิโลและจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามาไหมไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากละวัฏสงสารท่านจึงไปเอาละท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมันตายสองเด้งใช่ไหมท่านหนึ่งเมียฆ่าตายสองตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วๆเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชั่วนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีฮะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนาพุทธนี่คือมันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเนรเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวหนึ่งท่านเชื่อไหมอาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านแต่ไปแล้วมันมาหาเรา

มามาจับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมทำไมเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านอะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์ในธรรมบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยมเขาไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนจะว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาครับมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจะได้ผูกพยักไว้ยงเขี้ยนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถ้าหวานซะอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาคไปให้ดีเถอะสวัสดีมาเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงเรียนไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงๆจริงไหมฮะอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะพอ.งานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็ไอ้คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมฮะเอาไปช่วยสิบริการภาพบริการอะไรเก็บไปกระขวัดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเงินเหลือเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20 ตัวโรงเรียนเอาไปไหมได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดใช่ไหมให้เด็กขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือเขาเตรียมไม่ให้พอเด็กขึ้นไปกราบทรงกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะฮะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กเนี่ยกะว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะๆจะได้มีคนไปเผาศพกูน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงข่าวแข็งแข็งไปเชื่อไปเฉียนถึงข่าวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพละเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมันนะไม่ใช่พอขึ้น48 49พอขึ้น49ทางเนี้ยเคยเป็น47ยิ้มประจ๋อประแจหวานพอ48เริ่มพอ49เริ่มแล้วไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่านอีโมก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่านอีโมชั่นทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่เอ๊ะนี่ดิทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยแหละคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีครับท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านจะคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่านึกว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้จะไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่ง

0: เขาเป็นเจ้าวาดไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์ใช่ไหมเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินมาเปื้อนมาน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดาเออนั่นแหละจนท่านนนทุกมันน้อยเนื้อต่ำใจเออจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็ขอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวรพระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บั่นทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบั่นทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณด้วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไป

กองทุนอีกทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้

สำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
3: ขอบคุณครับ
4: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
5: คร
6: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลยคุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
7: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
2: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
6: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
6: DLTV มาแล้วจ้า
3: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
8: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
2: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
0: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
0: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ

0: ภายในหลุมยุบน่ะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบนี่และแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
5: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
4: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
5: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
4: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
6: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
4: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
5: มาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
4: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
6: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
4: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณ

0: คุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
0: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1ใน C ที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษีพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
5: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 ถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนาที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี

0: คีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยจูบิลีบอร์รูมในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสาน

0: านศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
1: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรู

รูคาทิดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกา20นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนะวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าในการส่งเสริมทำนุบำ

รุงคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลที่ดำรงในสมณาคุณและอุปการะยิ่งต่อการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกนิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพสีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดโสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางบุญล้อมทรัพย์ทำรงและคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกอาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ี้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรเหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทหารทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
3: สามวันต่อมา
1: เมฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราชและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอด
2: คิดก็

วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้แม้แต่รสไอศกรีมแม้แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เรามาเสริมความรู้สึกหรือว่าขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันคือสมมติว่ามีให้เลือกสักสิบอย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่หนึ่งในสิบถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าไปคิดถึงอีกเก้าอย่างแล้วก็บวกข้อดีของอีกเก้าอย่างว่ามักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความ

กลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ทีวีตอนอาตมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่ขาดแค่3ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะยังไม่รู้จะดูอะไรดีก่อนนี้เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดังนั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็สมเปรียบเทียบอย่างนี้ที่จริงอันนี้เป็นอัตถกถามึง แต่ขยายความได้ดีว่าศรัทธาเหมือน มันมีเหมือนกับเป็นเพชรพลอยอัศจรรย์ที่อยู่ในนิยายของอินเดียตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่าถ้าเอาเพชรนี่เอาเพชรพลอยนี่ลงไปในน้ำที่มันขุ่นๆมันจะใสสะอาดขึ้นมาทันทีและสามารถดื่มน้ำได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันทำให้อะไรที่มันขุ่นๆให้มันใสให้มันสะอาดได้ทันทีนี่ อัตถกถาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่พยายามอธิบายและขยายความของ ขยายความของคำสอนพุทธเจ้าก็อธิบายว่าศรัทธาก็คล้ายๆอย่างนี้มันทำให้จิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีในเรื่องความเชื่อต่างๆนะเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลังซึ่งผู้ที่ไม่ค่อยดูจิตใจตัวเองบางทีก็เชื่อสิ่งที่มันขัดกันอยู่ในตัวด้วยตัวเองไม่รู้เลยแต่ไม่ได้พลังของความเชื่อแต่ความเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจผงใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังที่เหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่นด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายในความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วการกลายเป็นความ บ้าคลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ที่นี้ถ้าเป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานี้ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์คือศาสนาส่วนมากมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะ
ถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตายทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้โดยการฝึกดังนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ดังนั้นลงดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อว่าเราละกิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิฮะเราใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราชนะได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้และเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้นะก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัวแล้ว ก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี ดังเครื่องตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้วเราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นผ่องใสมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่กุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหมเรื่องนี้ มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโบกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอดตกใจเลยไม่เคยมีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้พอขึ้นไปบนรถ

ปรากฏว่าเป็น เป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์ที่เพิ่งไปอิสราเอลมาบดีศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาทมานั่งเนี่ยก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์และที่จำได้ก็คือเขาถามว่าพี่ให้ดูคำพีบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่างจากความคิดเมื่อไรซาตานจะเข้ามาครอบงำเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิเพราะเหนื่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่เขามีการศึกษาเรามีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดนึงซาตานจะเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมมันมีจริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีบางทีก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นฉันไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตถ้าคนมีปัญหาทางจิตใจเราก็จะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้ถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังมากจะทำให้เริ่มเข้าใจในการเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้น สติก็เกิดขึ้น สติเกิดเพราะวิริยะความเพียรซึ่งตั้งอยู่บนฐานคือศรัทธาหรือสมาธิฐิฉะนั้นทำยังไงเราจึงมีสติโอ้ในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆ

0: พราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอและที่ไม่มีความเพียรเพราะไม่เชื่อในประโยชน์ของการทำความเพียรอย่างถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติความรู้ตัวมันรู้กายรู้ใจของตัวเองหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณและเป็นโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันนี้เราก็จะมีความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพลังมากนะถ้าขาดสติมันจะไหลตามกระแสส่วนใหญ่สิ่งไหนที่มันกระตุ้นให้เกิดความสุขเราก็เอาเลยสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่เอาเลยอันนี้ในขณะนั้นเราไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะมันไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่รฉานนะพูดตรงๆนะในขณะใดที่ขาดสติลุงโปชาบอกว่าเหมือนคนตายคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรทำอะไรตามความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณแต่เมื่อมีสติก็มีความ ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะ ที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเวลานั้นนี่ถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตไปเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆจิตจะร่วมเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องสติเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเป็นผลของหรือว่ามีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ศรัทธาสมาธิจิตตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงแล้วมีความ ในความหนักแน่นความมั่นคงก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนละไมมีความงามมีความสุข แต่เมื่อจิตใจมาที่เป็นพลัง โอ้จะเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปมากจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันพลังมันรั่วมันรั่วไหลไปตลอดเวลาสมาธิมันมาร่วมเป็นที่เดียวเหมือนแสงพระอาทิตย์ถ้ามันห่างจากเราเนี่ยมันร้อยกว่าล้านกิโลนะแต่ถ้าเราเอากระจกมาโฟกัสแสงพระอาทิตย์มันทำให้เผาอะไรได้นะมันมีพลังมากพอรวมอยู่ในจุดเดียวจิตใจของเราเนี่ยเรามีพลังมากกว่าที่คิดแต่เราจะไม่ค่อยรู้พอปล่อยให้รั่วไหลออกไปที่ในที่ต่างๆแต่พอรวมเป็นสมาธิแล้วโอ้มีพลังมากเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงปกติก็ไม่ค่อย ห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตใจมันวันไหวเหลือเกินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นานแล้วก็จะเจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ค่อยได้หรือถ้าเราเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนการให้ยาสลบสมัยก่อนนี่การผ่าตัดมันไม่ค่อยเจริญเพราะร่างกายของคนไข้ไม่นิ่งต้องมีคนจับแขนจับขาบางทีก็ให้ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันได้อยู่บ้างแต่มันไม่นิ่งทีเดียวไม่ได้นิ่งเป็นชั่วโมงดังการผ่าตัดนี่ก็หยาบๆต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญถึงขั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้การ การให้ยาสลบก็เหมือนสมาธิยาสลบก็ให้สมาธิแบบให้ยาสลบกิเลสหยาบๆให้จิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่นานาตาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่วอกแวกเหมือนแต่ก่อนนี่ถ้าปัญญาเราสามารถเห็นอะไรที่ไม่มีความละเมียง ต่างๆไม่มีอคติต่างๆเข้ามาครอบงำมาปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในสังที่ดีที่สุดเพราะเห็นตรงตามความเป็นจริงถ้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาในเมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ก็เป็นพลังนั้นสรุปแล้วว่าสัตว์ความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ความเชื่อในเกี่ยวภาพของคำสอนพุทธเจ้าในการที่จะพัฒนาจิตใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในความจำเป็นความเหมาะสมของการฝึกตนว่าย่อมนำไปสู่วิริยะความเพียรที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อถ้าเรามีความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอสติเกิดขึ้นสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เป็นสมาธิสมาธิแล้วเป็นฐานของปัญญาก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วข้อแรกคือศรัทธาข้อสุดท้ายคือปัญญาต้องสมดุลกันส่วนข้อที่สองข้อที่สี่ก็เหมือนกันต้องสมดุลกันถ้าวิริยะมากขาดสมาธิก็จะไม่สงบสมาธิมากขาดวิริยะความเพียรนะอาจจะขี้เกียจและในการภาวนาต้องหาความพอดีกันและตัวสติตรงตัวกลางที่จะช่วยปรับศรัทธาปัญญาให้พอดีกันวิริยะกับสมาธิให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรเวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมสาธาสาภุการังสถานะเทสา

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะ ทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้และก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: สำหรับนักเรียนในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1.ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้ นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จับซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชม เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
7: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเสียงซึ่งคนๆ นึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ2เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ3แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ4เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้ว การเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะ

ฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: เกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45
1: น.ยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียเสิร์ชเอนจินและทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

สอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกข์ต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจ

ทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่2ก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธัมมทาน

นังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและ

พยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะจากการกระทําของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ําคนอื่นให้มีความสํารวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสํารวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทําการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เมื่อเพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

การไม่ทำบาปทางปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย

การไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกขะจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: คือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลีนนะฮะตอนเด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมียซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้มันก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้2เรื่องรักเล่นปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้มากสุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้ไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตูด
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกี่เนื้อ
4: พี่ทรงนี่จะมีคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตลักทะเลนลักทะเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นลักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
5: เงียบดีนะครับ
6: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
5: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอนนี่สวยนะตาคุณเหมือนตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
6: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
5: อ
6: ้
5: าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย่ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในตรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่าเป็นโปรดัก

0: ชั่นแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณเติมชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็เป็นมุ่งมีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจะเป็นต้องทำการบ้านมากหน่อยก็เลยคิดพวกมุกสดต่างๆนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในและสาตับเวกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่
1: แปลว่า100,000 บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
2: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
3: ฟังดูง่าย
1: ง่ายนะฮะ
2: แล้วในแผ่นป้ายมีอย่างไรบ้างคะ
1: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
4: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับพิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องกับว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไอ้โน่นนี่ภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสัจจ
0: ันแต่ไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะที่ผมทำงานจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ตรงช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์เอ่ยมีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตามดูเนี่ยเป็นอยู่นะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนักแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะนั้นปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบพอดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินเหมือนกันมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าและคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแกรมมี่ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่นั่น16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้การที่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PR agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยจากยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรกับไม่ไรไอเราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกว่าใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
4: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
5: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง True Vision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของผมช้อปปิ้งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะแล้ววันนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับ
4: ซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
6: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะ

0: ว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเออก็ตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
2: เปรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอทรงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
3: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับพวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงครับ
4: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างกันก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
5: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์ซึ่งผมมาจากสายงานอื่นผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
4: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่หนึ่งนะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่หนึ่งนะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝากตรงนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่1ก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชั่นคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงนี้คุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายนี้มันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
3: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
4: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบ อีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนทั้งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นหนึ่งอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
6: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
4: นั่นมันต้องถามว่าเราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี้ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกของทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่ากูจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ได้โนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังมือชื่นชอบเนี่ยสักเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดถูกไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
3: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนยังต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
7: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
8: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์รู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณๆที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
2: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ทรงคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงวิจิรโสภิน

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติคนร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษา

0: ตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรืออินคิวเบเตอร์เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10บทหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องรอซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
3: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
4: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
2: เปิดตลาดส่งออกให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเรายังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ด

0: ร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
2: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เราเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
2: แล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
2: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะ
2: นี่กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากมาหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้2แบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็น
0: ค่ะ
2: อีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติเราเป็นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยน
0: ะ
2: ยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเมื่อเทียบกับเราทำความสะอาดทุกวัน
0: ครับ
2: เช่นทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาวฟีนยังพอมีอยู
0: ่
2: ม
0: ัน
2: ก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะ
0: แล้วก็
2: ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
2: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะฮะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำนี่เป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะอันนี้จบกันอีกอันหนึ่งคือปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติ
0: ค่ะ
2: ซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่น
0: ค่ะ
2: โรคอื่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
2: มันเป็นได้2 อย่างบางทียกอย่างใช่ว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมฮ
0: ะ
2: กินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี้ม
0: ี
2: กลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮ
0: ะ
2: อันนี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นอยู่เนี่ยคนไข้มีโรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนองฮะ
0: เป
2: ็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะมันจะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่2เนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่ไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุมแล้วถ้าเกิดแปรงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอ่ะอยู่ในปากฮ
0: ะ
2: นี่มีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลามไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต่ว่าที่เราพบอีกอย่างหนึ่งฮะก็คือว่าคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮะ
0: คือ
2: ในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกไม่รู้สึกฮะแต่ว่าถ้าเป็นระยะรุนแรงเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยรุนแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะแล้วก็นี่ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปาก
0: ค่ะ
2: คราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปากมันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบนะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดพวกนี้ฮะพวกนี้ก็จะมีการอักเสบการอักเสบนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกรดไหลย้อนโรคเกิดเนี่ยก็จะมีมันออกมาใช่ไหมออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมาได
0: ้
2: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่นม
0: ี
2: กลิ่นกลิ่นก็เรียกกลิ่นมันหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหายถูกไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคมะเร็งใช่มั้ยหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก
0: ็
2: จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจก็จะเกิดกลิ่นเป็นต้น
0: ค่ะ

0: แล้วที่คุณหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
1: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับมีได้ทุกวัยเพราะว่าดูด้วยสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป็นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กลิ่นปากนะฮ
0: ะ
1: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
0: ะ
1: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนแก๊สไข่เน่าอ่
0: ะ
1: เขาจะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะวิสาเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันนี่คืออะไรการแปรงฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม่ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายๆวิศวกรก็เห็นว่าสมมติเรามีห้องสกปรกนะมีของสกปรกอยู่แล้วก็เอารีเฟรชเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหตุเพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
0: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
1: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหนมาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปากคนไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเราปิดปากเราปิดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่ไหมฮะดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
0: หลายๆคนทางบ้าน
1: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินอะไรฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นไซนัสอักเสบเรียกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากถูกไหมฮะไม่ใช่เกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงั้นคุณหมอก็จะตรวจดูในช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมมีโรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรุนแรงเราจะรู้ทันทีนะฮะแต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
0: ม
1: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่หมั่นดูแลนะฮะแล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
0: ้
1: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปากคนไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
0: กับแพทย์โรคนั้น
1: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปน
0: ี่
1: ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขช่องปากเป็นตัวหลักเลยฮะ
0: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
1: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วยดีสองตัวนะฮะดีเนี่ยมันย่อมาจากฝรั่งครับดีอันแรกคือมันย่อจากคำว่าเดอร์ตี้สกปรกดีตัวที่สองคือไดเอทไม่งั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮ
0: ะ
1: ทานอาหารแล้วอาหารก็สะสมในช่องปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะและนี่ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
0: ู
1: กไหมฮะเราไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันคือว่าโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในเวลานานน้ำลายหลั่งน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหารแล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮ
0: ะ
1: เป็นไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเนื้อเด็กเนี่ยก่อน10ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปรงอีกแบบหนึ่งแปรงหมุนง่าย
0: ๆอ
1: ันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปรงฟันนะชอบที่แปรงฟัน
0: สนุกกับการแปรงฟัน
1: แปรงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่จะไม่ จะไม่ทำงานได้ดีเนี่ยเด็กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันตกกระได
0: ้นะคร
1: ับอันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปรงฟันก็ต้องแปรงอีกแบบนึง
0: นะ
1: แปรงฟันก็แปรงประมาณได้45องศานะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปรงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปรงเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: พอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปรงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปรงนี
0: ้
1: แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปรงขวางเนี่ยแปรงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะมาฮะมันขวางเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าทั้งข้างบนทั้งล่างงั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ยเราต้องจับแปรงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกับแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันนี้ใช่ไหมฮะด้านในแล้วก็แปรงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปรงแบบนี้อันนี้เป็นแปรงอย่างนี้ฮะแต่แปรงทีละซี่ฮะท
0: ี
1: ละซี่เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาดแล้วเวลาแปรงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปรงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปรงอย่างนี้อย่างงี้นะแปรงทิศไหนทิศนั้นเลย
0: ค่ะ
1: นะแปรงด้านไหนถนัดก็แปรงด้านนี้ไปเลยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วก็แปรงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปรงเป็นเหมือนนาฬิกาเราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปรงอย่างนี้เงี้ยเหมือนในทีวีมะมันจะหลงหมดอ่ะเพราะแปรงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นก็ถูกสะอาดมันจริงไม่ใช่จะต้องแปรงเนี่ยให้แปรงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปรงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปรงเนี่ยเรามักจะแปรงสีฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูราต่างๆเราแปรงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราแปรงถ้ารู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วแล้วก็สะอาดดีแล้วแล้วก็บ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อให้ยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่น้ำก็จะป้องกันฟันเราอ
0: ัน
1: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกเอ้ยมันทนไม่ได้อะมันแย่ๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮะเราก็ทำท่าแบบกุ๊กปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำให้ซึมซับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วเราจะเป็นอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับน้ำแล
0: ้
1: ว
0: หลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
1: คืออันนี้ก็
0: ทำพร้อมกันเลย
1: อันนี้ก็มีคนทำงานวิจัยเยอะคือว่าจริงๆแล้วอันที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮะที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ว่ากลิ่นปากต่างเนี่ยต้องแปรงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลยแต่ท่านจะแปรงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปรง2ครั้งนะครับการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได
0: ้
1: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะเช่นผ่าตัดมัดขาไกลนะฮะหรือว่าท่านทางประสาทไม่ดีเนี่ยคุณหมอก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะน
0: ะ
1: ที่จะกำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วปากทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟูรายมีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันด้วยยาฟันมีฟูรายเนี่ยนะ
0: คร
1: ับแล้วก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันผุได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10%แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟูออไรด์เนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100% เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงที่ใส่ฟันแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวยาที่ฟันจะเหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100% เพราะงั้นฟันผุเกิดเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลเนี่ยท่านใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
0: ค่ะ
1: บาดเป็นสำคัญมากอ
0: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราก็จะสามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
0: ค่ะ
1: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติ
0: อัน
1: นี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะ
0: คร
1: แต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธีเช่นท่านควรจะทานน้ำตาลเนี่ยในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าท่านทานน้ำตาลจุบจิบน้ำลายจะไม่หลั่งน้ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้น ท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยใยฟันนิฟูรายสองนาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมือใหญ่อย่าทานจุบจิบน
0: ะ
1: แล้วท่านก็ให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรท่านโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
0: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
1: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างๆท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีครับ
0: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะงอลงนี้นะคะแล้วก็กำ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ2งอแล้วก็กำ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ3งอค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายค่ะสิบและท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันเลย10ครั้งนะคะหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะ

0: สำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะแนะนำให้ก่อนทำนะคะจุ่มน้ำอุ่นก่อนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่อาการจะได้หายไวๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกหรือต้มไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสเนี่ยปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปค่ะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอวันต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปอะค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดมีเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบั้งสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบั้งสักสองทีสองข้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะฉะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บ้างนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสัก2ตัวก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะคะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางเราก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยนะคะจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแต่ถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จับสุกง่ายแป๊บหนึ่งถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยเวลาทานนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความ

0: มันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมแล้วก็ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการโปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
2: ก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
3: บาริสต้าวัยเก่ารุ่นเก่าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
2: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันนี้มันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของ
1: ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะละเราก็กระโดดมาทำเองพอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มันล้มก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ากาแฟเรามันไม่ได้แค่กดเครื่องแล้วจบไงมันก็คือกาแฟที่เขาจะต้องเลือกเมล็ดต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในกาแฟของเรามีอะไรแต่ละอันเนี้ยยิ่งเราเป็นคนคั่วกาแฟเองเราก็ต้องรู้พื้นฐานของกาแฟแต่ละตัวว่าควรคั่วแบบไหนเพื่อจะให้มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟ

มันยังอยู่ที่อุณหภูมิหนึ่งอาจจะได้รสชาติหนึ่งแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอตั้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรเขาทำมาด้วย เป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะฉะนั้นด้วยความที่เรากินมาแล้ววันหนึ่งพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเอ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมด4 คนให้นั่งเปิดเพื่อให้เขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำตามส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพซิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์รวมทั้งดูแลร้านดูแลอยู่แล้วเพราะเราเป็น CEO ของบริษัทอื่น

0: เราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกง1แก้วอีกบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะร้อนเท่านั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูมูล
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่แล้วหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเนาะ
1: จริง
2: ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายเน
1: ี่
2: ยที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: อาจารย์พี่จะแนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นผลเสีย
2: ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อนรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้ห่างจากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนอยู่แล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันเนี้ยก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก็คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
1: ม
2: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
1: ต้องบอก

0: อกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พีชว
1: ่
0: าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนผสมกับอะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะใช่

ื่อก่อนนี่แบบเอนี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งกับคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเนี่ยมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอ่ะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูนี่ตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

0: หลักๆเลยคือขี่จักรยานค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแขนแต่มันคือขี่จักรยานการขี่จักรยานเพราะว่าวัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไม่กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะถ้าเราทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อหน้าท้องหน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
3: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
4: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกป่ะเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับอย่างร้านนี้คือเขายึดการทำเป็นสโลบาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิมพอร์ตหรือว่าจะเป็นโลคอลของไทย
2: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากภูมิใจในตัวคุณพี่เขามากค่ะไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของป้าพิมมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเป็น energy ดีๆที่เราแบบ

0: เห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพิมพ์เพราะว่าดูไม่เหงาไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
1: มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้ามากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บ้านกรุงเทพรถมันติดก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

0: อะไรที่เราทำเองได้อะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกำหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟของเราเองได้แล้วพอมันจักจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกำหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนนี้เยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่าหมอนั่นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป
1: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจะไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อ
1: ค่
2: ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้อ
1: าชีพอยากจะบอกอะไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคมเล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยพิชเชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
1: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: จากพิชครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่ามันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
2: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้
0: เสน่ห์ของมาเธอร์ลอสเตอร์คือเราทำเองทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ป้าพิมพ์
1: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมพ์ก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
0: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิมพ์
1: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าทว่ามันคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมอายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันหาความสุขของตัวเองให้เจอและทำมันซะให้มีความสุขทุกวัน

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประ

อย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอ

0: ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉาม
1: ิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
0: พระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจธาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาใจความในกันที่7 มหาพลซึ่งประดับประดาด้วยพระคาถาทั้งสิ้น80พระคาถาขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมคณะสายทานศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตกันมาแต่ไกลได้ตั้งใจกันมาจากบ้านมาณสถานศรัทธาลานบุญอารามพระราชนิเวศมฤคทายวันในคราวครั้งนี้เนื่องในมหามงคลพิธีสำคัญเราท่านสาธุชนทั้งหลายขอทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจปรับกายปรับใจของเราพร้อมที่จะสดับพระธรรมเทศนาในกันนี้ดุจดั่งภาชนะทองคอยรองรับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งท่านคณะเจ้าภาพในกันนี้ได้แก่โรงแรมดุสิตธานีได้รับเป็นเจ้าภาพในกันมหาพลมหาพลแปลว่าป่าใหญ่กันที่6เมื่อสักครู่คือจุลพลป่าเล็กแต่ต่างกันตรงที่ป่านี้กว้างกว่าป่าในกันที่6เจรพลเขาบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพในกันนี้อานิสงส์เขาบอกว่าจะทำให้ครอบครัวชีวิตนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเลยจ้าใครคนไหนสาธุแล้วอย่าลืมร่มบุญติดกันเทศที่ภูมิข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่สาธุรับพรอย่างเดียวแต่ไม่ได้ร่วมบุญบูชาธรรมอย่างนี้ไม่ได้นะรับพรกันไปฟรีๆไม่ได้ต้องอนุโมทนาทำตามกำลังศรัทธาของเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าภาพใหญ่โรงแรมดุสิตธานีต้องทำเป็นตัวอย่างดังนั้นแล้วอย่าให้ต่ำกว่าร้อยอย่าให้น้อยกว่า20เป็นพอเนาะเพื่อไม่เสียเวลาก็จะได้เข้าเนื้อหาใจความในกันที่7มหาพลสืบไปก็มีละกาลบัดนี้

เอมโอดอันจะขบฉันกระมากเมียงนั้นเชิญทัชีชำระเท้าเสียให้สิ้นทุลีในโรงน้ำกระทำนพุทธกิจกินผลไม้มีอยู่มาครันนั้นพี่จะฉันจงฉันเธอ

พระเจ้าข้าเจ้าประคุณใจอารีรบจะให้รับประทานโซ

จารย์จะขอรับดำรงไว้ที่วางกล่าวด้วยข้าเท่าอุตสาหะสืบเสาะเฉพาะทางแน่มาทางนี้ด้วยมีกำลังมา

พระองค์ผู้ทรงพระปีชาเชื้อปราดไม่มีเปรียบพระประโยชน์ระยศอันยิ่งใหญ่

ตังสุตวาตาประโสพระอัจจุตฤษีได้สดับสารคดีมุสาวาทตาจีชาตรชนช่างรำพันพูดให้เชื่อก็เชื่อฟังจึงให้พราหมณ์ยับยั้งอยู่อาศัยในอาสมสิ้นส่วนแห่งราตรีอย่างทัชีเท่าทลิทกให้รับประทานหมู่ลพลาหานของป่าครั้นรุ่งสางสว่างเวลารุโนไทยจึงพาพราหมณ์ไปสถิตที่ต้นทางเถื่อนวิธีจึงยกทักษิณหัตถ์ขึ้นชี้ให้ทัชีจำเรียมมันคาก็กล่าวเป็นสาระแห่งประคาถากล่าวถึง เท่าชราตาจูชกเดินทางออกจากป่าเล็กเข้าสู่ป่าใหญ่มีความปรารถนามุ่งมาดที่จะไปผ่านพบอัจจุตฤษีจะได้เข้าไปสอบถามหนทางว่าหนทางที่จะไปผ่านพบพระบรมวงศ์เวสสันดรนั้นไปทางใดพอเท่าจราตาชูชกมาถึงที่บรรณาศาลาหรืออาสมของอัจจุตฤษีแล้วไม่เร่งรอท่ารีบทะลุทะลาดขึ้นไปอาสมของอัจจุตฤษีแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อหน้าท่านแล้วก็กล่าวว่าเรานี้มีนามว่าชูชกอยากจะมาผ่านพบท่านฤาษีมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอัจจุตฤษีนั่นใช่หรือไม่อัจจุตฤษีก็บอกว่าเรานี่แหละคือราศีคือฤาษีที่ท่านนั้นตามหาแต่ว่าเท่าชราตาชูโชคเดินทางมาในป่าใหญ่ป่าเลือกหิมพานต์คิริมงกตเนี่ยมีจุดประสงค์เหตุใดเล่าทำไมถึงเดินทางมาไกลถึงป่าหิมพานต์ชะนี้ชูโชคก็กล่าวตอบอัจจุฤษีว่าเหตุที่เรานี้มาในป่าใหญ่เดินทางลำบากลำบนผ่านเขาผ่านสิงสาราสัตว์นานาชนิดก็เพื่อที่อยากจะมาพบพระเวสสันดรมีความมุ่งมาปรารถนาว่าอยากจะมาสนทนาธรรมกับองค์พระเวสสันดรเสียหน่อยภายในใจของอัจจุตฤษีไม่ได้ยินคำที่ชูชกบอกนี่ก็ไม่เชื่อว่าก็เรียกว่าชาติพันธุ์หรือวันนิสัยของชูชกแต่เดิมมันคือยาจกขอทานเป็นขอทานวันิพกลดให้ดีนะโยมนะอากาศจริงร้อนๆอยู่นะควบปุ่มไฟให้ดีเนอะรู้ฟันขโมงเลยทีนี้พระลงไปช่วยไม่ทันนะอยู่บนธรรมาสน์อจจุตฤษีก็ไม่เชื่อว่าชูชกเนี่ยอยากจะไปสนทนาธรรมเพราะว่ามันเป็นขอทานมันจะไปสนทนาธรรมกับพระสันดอนได้อย่างไรมันไม่ได้เป็นบัณฑิตแต่ว่าอัจจุตฤษีก็จำใจเชื่อเพราะต้องปล่อยให้ชูชกมันไปเดี๋ยวจะเป็นการไปขัดลาภผลบารมีของพระเวสสันดรเสียเปล่าๆดังนั้นเราจะได้ไปขัดขวางทางทานของพระเวสสันดรเชื่อเท่าชราตาชูชกมันไปก็เลยบอกให้ชูชกพำนักพักพิงที่บรรณาศาลาอาสมเสียก่อนนั้น1 คืนบรรรุ่งพุ่งตื่นก็ค่อยจากจรในยังไม่สาย

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมรายการนะคะซึ่งในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาตินำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนสารธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านและท่านผู้ชมทางบ้านท่านที่อยู่ในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกวันนี้เป็นการให้ความรู้กับผู้อะไรนะผู้ที่จะเลื่อนระดับราชการใช่ไหมจากระดับ4ระดับจะ4อยู่ไหมระดับ8สู่ระดับ9ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของทางด้านการศึกษาและการบริหารของกระทรวงรู้ฉันกำลังนึกอยู่ไม่รู้จะมาบรรยายไงเจ๊ก็มาคุยกันนะก็ถือว่าเป็นการศึกษาของประเทศชาติของเรานะฮะแล้วก็สังกัดกระทรวงแล้วนะมหาดไทยใช่ไหมไม่ใช่สพทเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงและความเจริญของชาติแล้วก็ลองนึกที่ว่าที่เรามานั่งอยู่ในที่นี้เพราะอะไรท่านเพราะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาบนขุมเพชรขุมพลอยนะฮะเกิดมาแล้วนะฮะเราร่ำรวยโคตรเง่าเรากอเราร่ำรวยหรือเพราะอะไรเพราะอะไรท่านเพราะการศึกษาหรือเพราะสมบัติเพราะอะไรท่านที่ก้าวมาถึงทุกวันเนี่ยที่เห็นโลกกว้างอะฮะเพราะการศึกษาไม่ใช่เกิดมาบนกองเงินกองทองใช่ไหมท่านเพราะการศึกษาใช่ไหมท่านคนเราจะยากดีมีจนอะไรเนี่ยนะฮะอาตมาฟังตั้งแต่เด็กๆลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีเราคนจนเราเนี่ยคนจนแล้วไม่ใช่จนธรรมดาท่านจนแบบภาษาอังกฤษเรียก superlative degree มันมีเดอะนำหน้าเดอะpoorest family ซึ่งครูบ้านนอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะฮะตั้งหา iPhone มาแปลด้วยนะฮะแล้วเกิดมาเป็นคนจนเขาเขียนไว้ในบนขื่อเนี่ยเล่าให้ฟังเสมอเป็นเด็กวัดนอนอ่านเห็นตัวหนังสือตั้งแต่ยังอ่านไม่ออกท่านเขาเขียนอะไรทำไมเรานอนตรงนี้พระต้องไปเขียนตรงนู้นทำไมพระตั้งแต่แล้วพระองค์ไหนก็ไม่รู้นะตั้งแต่เกตกายเอาฐานไปเขียนมันเขียนอะไรต่อมาพอเรียนป.1ก็เริ่มจะอ่านเป็นตัวออกพอปลายป.1ก็เริ่มสะกดออกโอ้เขาสอนเราให้เราท่องทุกวันเป็นอัคยานที่ให้เราท่องทุกวันว่ามึงเป็นเด็กวัดกันมานอนกับหมาห่มผ้าผีบ้านช่องยากจนข้นแค้นแต่เขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดข้นเนี่ยไปนะฮะข้นแค้นแปลว่ายากแค้นที่มันไม่ใช่จนธรรมดานะมันถ้าเป็นสเตรทมันต้องจนในที่นี้อาจจะมีคนจนอยู่เยอะใช่ไหมท่านอาจจะมีคนจนอยู่เยอะเกิดท้องไร่ปลายนาเหมือนคุณติติวัฒน์เนี่ยไปไหนแล้วเกิดที่กาญจนบุรีแล้วอำเภอไหนก็ไม่รู้แต่มาไม่เคยได้ยินเลยฮะมันจนแสนจะคิดก็เพราะคิดอะไรไม่ออกแล้วท่านแต่เขาเขียนตกบรรทัดต่อไปว่าอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีก็ต้องไปเขียนไว้บ้างบางทีเราจะสอนเด็กสอนอะไรเนี่ยเราเคยสอนด้วยปากเราไม่เคยสอนด้วยปากกาเลยแต่สังเกตไหมพระในวัดในบ้านป่าเขาไม่ได้สอนด้วยปากของตัวท่านเองท่านสอนด้วยปากกาคือเขียนเป็นคติธรรมตามต้นไม้ตามที่ต่างๆครูไม่มีทำอย่างนั้นท่านเพราะครูขี้เกียจเขียนเดี๋ยวนี้นะฮะมีคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนคติธรรมเปลี่ยนข้อคิดเด็กได้สัปดาห์ละครั้งแต่ครูก็ไม่เปลี่ยนท่านอยู่งั้นแหละไฮโรงเรียนวัดสุทัศน์อาตมาเป็นประธานสถานศึกษาบอกนี่ฉันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งนะทฤษฎีบัวพ้นน้ำสำหรับที่จะให้ครูอาจารย์รวมทั้งพระสงฆ์ที่ไปบรรยายตามโรงเรียนได้มีคติธรรมเรื่องบัวพ้นน้ำคือเด็กมันเป็นดอกบัวใช่ไหมท่านดอกบัวมันก็ต้องอยู่ใต้น้ำก่อนกว่ามันจะพ้นน้ำเนี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะแต่ใครจะฉุดให้มันพ้นน้ำต้องมีโครนเลนเนี่ยมันดีสำหรับเป็นปุ๋ยแต่มันเป็นภัยสำหรับที่ไม่โดนแสงอาทิตย์นั่นอะไรคือแสงอาทิตย์ของเด็กคือครูอาจารย์คือพระอาทิตย์ของเด็ก
ถ้าไม่เจอพระอาทิตย์ดีๆนะฮะไม่มีแรงจูงใจไม่มีดอกบัวพ้นน้ำเด็กจะต้องมีความศรัทธาในครูก่อนในผู้บริหารไม่งั้นเด็กมันไปไม่รอดหรอกฮะมันอยู่ที่ศรัทธาที่เด็กมีต่อครูถ้าเด็กหมดศรัทธาในครูไม่มีทางท่านนั่นครูคือพระอาทิตย์ที่จะนะที่จะส่องแสงลงไปก่อนและยิ่งได้รับแสงพระอาทิตย์มากขึ้นเท่าไหร่นะฮะตามลักษณะของความลึกของน้ำค่อยๆตื้นขึ้นมานะฮะเด็กคนนั้นจะได้ดีท่านนั่นเด็กที่จะได้ดีแล้วก็สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาด้วยท่านผู้ชมก็เหมือนกันที่มีลูกศิษย์มีลูกตัวให้สังเกตดูพฤติกรรมการศึกษาบัวพ้นน้ำนะฮะบวช

0: ที่พ้นน้ำแล้วนะฮะบนระดับ2ระดับ3และบนที่เป็นอาหารของปลาและเต่าดูไม่ยากดูแถวที่นั่งห้องหนึ่งไม่เกิน8แถวถูกไหมฮะห้องเรียนหนึ่งถูกไหมใครแย่งกันนั่ง2แถวหน้านั่นคือบัวพ้นน้ำท่านถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเด็กพวกนี้จะได้ดีทุกคนเพราะอยากใกล้พระอาทิตย์ไงท่านเด็กอยากใกล้ครูไม่ต้องครูอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเขาถือว่าเขาจัดตามลักษณะของมันใครอะไรเข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างท้ายใช่ไหมท่านใครเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอะไรก็เข้าห้องน้ำบ่อยก็ไปอยู่ข้างหลังอันนี้ให้โอกาสกันท่านแต่ว่าหมายถึงนักเรียนใช่ไหมท่านลูกตัวลูกศิษย์เนี่ยถ่ายรูปดูซะบ้างว่าเขานั่งแถวไหนเนี่ยแล้วสังเกตดูเถอะใครนั่งสองแถวแรกมักจะได้ดีทุกคนให้ตามสังเกตพฤติกรรมเพื่อนตัวเองและถ้าเรานั่งแถวหลังฝั่งเขานะฮะโดยความสมัครใจเขาจะได้ดีกว่าเราขั้นหนึ่งเขาจะรวยกว่าเราสองแถวที่สองเป็นความสมัครใจนะฮะก็จะได้ดีลำดับไปแต่สองแถวหลังเอาดียากท่านเพราะเป็นบัวใต้น้ำเพราะเขาสมัครใจเพราะนั้นเด็กสองแถวหลังที่เขาสมัครใจนั้นนะคือการสร้างพฤติกรรมตัวเองและเขาจะนั่งสองแถวหลังตลอดชีวิตในการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆและเขาจะไม่กลับมาอย่าไปหวังกับมันอาตมาก็ไม่เคยหวังนะท่านแต่การศึกษามีความสำคัญเพราะนั้นเขาเขียนว่าลูกคนจนข้นแค้นแสนสะกิดอาจแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีอ้าวเฮ้ยเราจนพ่อแม่เราจนจะต้องมาอยู่วัดและคนอื่นก็จนมานอนกับหมาห่มผ้าผีและเชื้อหมาก็ติดหัวเป็นชนตุถ้าติดมือไปแล้วท่านเป็นหิดถ้าติดหลังเป็นขี้กากขี้เกลื่อนถ้าติดตามมาล่มผ้าเป็นหิดแล้วก็มีเชื้อราอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกหูดคือโรคผิวหนังกูเป็นทุกอย่างเลยแต่นี่ลูกคนจนท่านแต่ก็บอกอาจแผงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีแล้วกูจะเป็นเศรษฐียังไงวะเนี่ยถามตัวเองนอนถ้านอนกลางคืนมองไม่เห็นนะท่านนะเพราะมันเป็นตะเกียงกระจกไม่มีโป๊ะด้วยแต่ถ้าวันไหนนอนกลางวันหลวงปู่นอนแล้วล่ะพระแก่บ้านนอกก็นอนแล้วล่ะแล้วก็มีโอกาสนอนกลางวันหน้าห้องต้องเฝ้าเพราะเธอท่านเรียกก็นอนอ่านอาจจะเป็นเศรษฐีเป็นยังไงบรรทัดที่3ลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีลูกคนโง่เป็นเมธีหลวงปู่เมธีแปลว่าเมธีแปลว่านักปราชญ์เมธีแปลว่าด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นที่เขายอมรับเป็นนักปราชญ์พ่อแม่โง่ลูกจะเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงคำตอบมันอยู่บรรทัดสุดท้ายท่านเหตุฉะนี้ต้องมุ่งมั่นในการเรียนได้คำตอบบรรทัดสุดท้ายท่านจึงได้บอกว่าเฮ้ยเราทำหนังสือไว้เล่มทฤษฎีบัวพ้นน้ำแล้วก็ทฤษฎีบัวพ้นน้ำน่ะให้ทำเป็นไวนิลซ้ายขวาให้เด็กท่องนะฮะเดือนละ2คติธรรมให้ท่องไปแบบอักขยานปุ๊บจะมีคำอธิบายในหนังสือนะถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะเอาไปเขียนภาษาไทยยังไงบูรณาการถ้าเป็นครูภาษาไทยคุณจะไปแต่งเรียงความยังไงเช่นนะแม่เป็นผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกคืออุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนเราได้ต้องให้มันท่องทุกวันไม่ใช่พอถึงวันละถึงวันแม่เด็กไม่รู้เลยแม่คือใครท่านถ้าอธิบายได้ไหมแม่คือผู้ที่อุ้มไม่หนักอุ้มอะไรท่านอุ้มท้องไม่หนักเป็นแม่คนหรือยังเป็นแล้วเป็นแม่คนหรือยังอาจารย์แว่นเป็นแม่คนหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: เป็นหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป็นแล้วค่ะ
0: ตอนหลังนะฮะเป็นยังเป็นยังปวดหลังมีสามีแล้วไปนั่งข้างท้ายพระไม่ชอบพระอย่างฉันไม่ชอบอุ้มอะไรไม่หนักอุ้มอะไรไม่หนักท่านอุ้มท้องและอุ้มลูกหนักไหมไม่หนักไม่อุ้มไม่หนักไม่ยักกันเหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละผละหนีหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราในแต่งกลอนอธิบายแต่งเป็นแหละอธิบายไว้เถอะ แม่อุ้มแม่นาคโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่อุ้มแม่นาคไม่ยักก็เหนื่อยปวดหลังปวดเมื่อยแม่ละพระนี้เอาหลับคาอกตากแม่ไม่ผลักสักทีอุ้มเจ้าคนดีเข้าที่นิทราก็แต่งเอาไว้แหละท่านสมัยก่อนก็แหละได้แต่ตอนนี้มันเป็นเจ้าเพศแล้วท่าน อาเพศแล้ว เสียงเสริมมันก็แย่ใช่ไหมท่านและอย่างนึงเวลาแหละเนี่ยถ้าแหละตามศาลาวัดเขาจะมีต้นอะไรต้นกล้วยปักธงใช่ไหมท่านพระจะมีเสียงพระจะดีขึ้นนี่มันเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉามันก็พักเลยเสียงเสริมมันย่ำแย่ไปนะท่านนะอะถ้าเด็กมันไม่แต่งเป็นอย่างนี้มันหาเหตุผลได้ไหมท่านไม่อุ้มไม่หนักเพราะอะไรมันก็ต้องให้ผลได้ครูภาษาไทยจำเป็นเหนื่อยไม่พักเหนื่อยไม่เคยพักพักไหมแม่พักไหมเป็นแม่พักไหมไม่รักไม่เคยหลวงหลวงไหมรักข้ามภพข้ามชาติไปอ่านประวัติพุทธเจ้าดูเถอะแม่เนี่ยมันข้ามภพข้ามชาตินะอธิษฐานชาตินี้ไปถึงชาติหน้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสูงบนสวรรค์ยังตามมาดูแลลูกชาตินี้และมันก็ซ้อนชาติซ้อนชาติซึ่งบางทีเรามาเจอแม่ข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในท้องเขาแต่เขาเกิดรักเราเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆไปอ่านดูฮะในเรื่องสุวรรณสามในเรื่องเต็มมีใบในเรื่องมหาชนกอ่านแค่3เรื่องเท่านั้นแหละท่านจะรู้ว่าความเป็นแม่มันข้ามภพข้ามชาติ4-5ชาติยกเว้นแม่ที่ไม่ได้เป็นเทวดามาดูแลลูกไม่ได้ท่านแม่ที่ตกต่ำกว่าลูกถ้าแม่เป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะพ่อเป็นนะเป็นเทวดาไม่มีที่จะละทิ้งลูกท่านรักไม่เคยลวงแม่แสนแหนหงหงเจ้าเฝ้าหาลูกเป็นหนุ่มสาวแม่เฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงอยู่ที่ไหนลูกแม่แม่โตแล้วนะผมจบปริญญาตรีแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้แกอวดดีใช่ไหมใช่สิฉันมันแก่แล้วดันไปโมโหมันอีกท่านมันให้สงบสติอารมณ์มันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมฮะไปติดผู้หญิงหรือเปล่าอ้าวแม่ผมอายุ20แล้วถ้าผมไม่ชอบผู้หญิงเลยนะฮะแสดงผมเป็นตุ๊ดแม่ไม่ใช่ผมเป็นตุ๊ดไหมก็ยังไม่รู้ยังไม่ควรไม่ชอบแล้วชอบไหมไม่ชอบพ่อล่ะทำลูกสาวไปมีแฟนชอบไหมไม่ชอบทีลูกเขาละมึงจะเอาทีลูกมึงละมันหวงใช่ไหมไอ้ที่ลูกสาวเขาแล้วจับกับพระเดชศึกถ้าเกิน18ไม่ติดตารางแล้วกูเอาถูกไหมถูกเปล่าไม่ถูกเหรอไอ้หมอนี่โกหกยันตายเออที่ลูกสาวเราหวงไหมท่านหวงเออนั่นแหละลูกเป็นลูกสาวแม่ฝ้าต่างๆลูกไม่กลับมานิทราไม่ลงยันแก่ยันเฒ่าก็หลับไม่ลงใช่ไหมท่านเงินน่ะอะไรอุ้มไม่หนักหนึ่งไม่พักรับไม่หนุ่มห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดเงินทองเบิกไปแม่ไม่เคยคิดไม่หวงสักนิดลูกแบกแม่ส่งไม่ใช่แม่ให้ถ้าแม่ให้ไม่รู้จะแต่งไงต่อ ใช่ไหม ลูกแบกแม่ส่งไม่คิดเสียดายไม่หมายคืนคงให้ลูกไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่ถ้าตอนเราเป็นเด็กเราเป็นลูกแม่เอาตังเราไปบาท2บาทจำได้ไหมจำได้เออแต่พอเป็นแม่เขาแล้วจำไม่ได้ไม่สนใจเออให้เหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายหงายไปแล้วไม่ติดใจท่านนี่อะไรให้ผมไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นลูกผิดกับเรามีแค้นไหมท่านด่าเรามีแค้นไหมลูกถีบหน้าแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นถีบหน้าเป็นไงระดับ C8 เนี่ยพอตบหัวหลุดใช่ไหมท่านแต่พอลูกถีบหน้าโอ้โหลูกแข็งแรงนี่มันถีบหน้าฉันเนี่ยหน้าหงายใช่ไหมลูกหยิกหัวใช่ไหมท่านลูกฉี่รถปี๊ดข้างหน้าแสดงว่าลูกไตดีอะปัสสาวะดีดีไปหมดท่านเออเนี่ยตมาเห็นเขานะไม่ใช่มีลูกเองละท่านก็11ขวบก็บวชแล้วท่านเออก็คนจนเอาอะไรท่านทำไมได้ครับนะเหมือนหมาเน่าลอยมาท่านผีลอยมาไม่แพะบันไดวัดนะพระไม่หยิบผีขึ้นมามันจะเสกเป็นคนได้ไงฮะพระพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยดีที่สุดในโลกใครยากดีมีจนนะท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาใช่ไหม วลาขัดข้องไปขอใครขอพระใช่ไหมหลวงพ่อห้องเรียนหลวงพ่อคอมพิวเตอร์หลวงพ่อ

เออเดี๋ยวก่อนลูกนะฮะอาตมาเนี่ยบอกเรียกครูขอทานเพราะครูผู้บริหารการศึกษาเนี่ยในเมืองไทยมันขอทานนะขอทานคือไงฮะไปขอกับพระถ้าพระด่ามาซะละเดินน้ำตาไหลมาเชียวแต่พระท่านก็ไม่ด่าหรอกเดี๋ยวไปหาให้ครูใจเย็นๆนะผัดพอดพ่อห้องน้ำไม่มีอ่ะต้องใช้งบเท่านั้นเท่านี้ไปขอไหมขอหลวงพ่อให้ไหมให้เศรษฐีให้เราไหมให้ถ้าเขาด่ามาละท่านเขาบอกครูไม่เกี่ยวกับผมเลยไปให้พ้นบ้านผมอะไรว่าเป็นครูยังมาขออีกเป็นข้าราชการสังกัดมหาดไทยเงินไม่มีง่ายอบต.ไม่มีง่ายอบจ.ไม่ขอเหรอเอ้ยหน้าด้านอายไหมท่านอายนั้นสิ่งที่เราอยู่เนี่ยพระทางนั้นแหละท่านเออแล้วพระสงฆ์ไปเอาจากไหนเอาจากความขลังของตัวเองใช่ไหมท่านเอาจากไหนพวกทะลุขังขังใช่ไหมท่านจากตาโลนตลาดนัดไม่รู้กูเก็บเงินไว้ให้เด็กกันแล้วกันสาธารณกุศลพระไทยมันเป็นอย่างนี้เออบางทีไม่อยากรับแล้วท่านเมื่อก่อนเพลงมาเนี่ยท่านจะวันเกิดเจอละจะวันอะไรเนี่ยเด็กพิการเนี่ยขอวีลแชร์สัก5คันได้ไหมท่าน5คันอะไรตะกี้เดินผ่านมาเนี่ยห้องอะไรห้องที่อะไรเจ้าหน้าที่อยู่อ่ะเดินไปดูโถแบงค์20เป็นตับใช่มั้งแล้วมันจะพอค่าวีลแชร์สัก5คันมั้ยเนี่ยขอ5คันไอ้นั่นขออีก 20,000 จะพิมพ์เอกสารมันต้องบอกองค์กรละบอกเอาหมื่นเดียวหน้าท่านเอาถ้าพิการไม่ได้เศรษฐกิจมันเป็นไงคุณลองคิดดูสิมันไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่มาขอฉันน่ะฉันยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนนะฮะเออยังเป็นหนี้อีก3โรงเรียนก็10กว่าล้านท่านเป็นหนี้โดยเราไม่ไปก่อหนี้เลยเพราะอะไรแต่เป็นการศึกษาแต่มาดูพ่อแม่มั้ยท่านเออพ่อแม่เราเป็นพ่อเป็นแม่เรารู้ฮะผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้ไหมตายไงตายแทนลูกได้ไปตายแทนทำมันทำไมให้มันเขียนอธิบายสิว่าไอ้ที่ว่าแม่ตายแทนลูกได้เนี่ยตายแทนยังไงถ้าว่าตายแทนยังไงท่านตายแทนง่ายๆหนึ่งเวลากินอาหารใครชิมก่อนถ้าเผ็ดใครเผ็ดก่อนถ้าร้อนใครร้อนก่อนถ้ามียาพิษใครตายก่อนถ้ามียาพิษตายก่อนแล้วลูกกินเดนแม่ไม่มีตายโหงสักคนนะถูกไหมฮะเพราะแม่มันตายก่อนไงกินเดนพระกันเหมือนกันนะไม่มีตายโหงท่านใช่ไหมขาอสงยาปิดท่านถ้ากินเดนพระเนี่ยปลอดภัยนะท่านนะกินเดนพ่อแม่ปลอดภัยแล้วว่าไปติดงี้ที่ทำไมจะต้องไปจัดงานวันอะไรวันม่งวันแม่แล้วเด็กไม่ได้อะไรไปเลยไม่มีเรียนคงเรียนความเลยไม่เอาเพื่ออะไรเพื่อดึงเด็กไอ้การเขียนมีความสำคัญนะท่านนะแล้วจะไปบูรณาการอะไรทฤษฎีบทพจน์น้ำให้สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงที่เขาพิมพ์หนังสือธรรมะของพระให้พิมพ์ท่านลองไปติดต่อเองอะเพราะตมาไม่เคยมาขายหนังสือนะให้ลิขสิทธิ์เขาไปได้เขาไปจัดการเองเด็กทุกวันตื่นเช้ามาต้องท่องนะเด็กอะไรเส้นทางสู่ดวงดาวยึดมั่นกตัญญูใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเพียรสม่ำเสมออย่าเพ้อใจใฝ่ตามเชื่อฟังคำผู้หลักผู้ใหญ่รักไทยทำรงไทยใส่ใจในโลกกว้างยึดแบบอย่างที่ดีรู้รักสามัคคีตลอดเวลาใช้ศาสนาดำเนินชีวิตคือสู่พิชิตความสำเร็จนี่คือเด็กใช่ไหมท่านคุณจะไปสู่ดวงดาวได้แบบพวกเราเนี่ยเคยวิเคราะห์ไหมท่านยึดมั่นกตัญญูเรียนเพื่อใครต่อไปเด็กเรียนเพื่อใครท่านเรียนแม่คนเดียวแล้วพ่อไม่เกี่ยวเลยเหรอนี่ไม่ได้เคยได้รักพ่อเลยนะฮะท่านรักพ่อกันเยอะๆท่านขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเหล่านี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์เป็นพ่อคนหรือยังแม่อุ้มท้องแล้วใครประคองครรภ์แล้วหากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยไม่ลาพ่อนะไม่ว่าเลยถ้าลูกอยากกินนะฮะไม่ว่าเลยคันลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่ถูกไหมฮะไม่มีน้ำเหงื่อพ่อจะมีน้ำนมแม่ไหมไม่มีมันจะเอามาจากไหนแล้วท่านพ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเรารักพ่อเยอะๆ
กอดพ่อสักบ้างเคยกอดพ่อมั้ยพ่อสวัสดีพ่อสวัสดีแม่อยู่ไหนล่ะแล้วก็เดินเลยไปหาแม่ผ่านต้นพุทธรักษาไปหาต้นมะลิใช่ไหมท่านพอไปถึงดอกมะลิเป็นไงจูบกันกอดกันทิ้งพุทธรักษาไว้หน้าบ้านแล้วใครดูแลบ้านล่ะท่านพุทธรักษาดอกมะลิก็ขี้อิจฉาพุทธรักษาก็นะใจหนักแน่นหน่อยดอกมะลิขี้อิจฉาคือไงท่านนะถ้าไปคุยกับพ่อนะฮะยังไม่หามาแม่มองเนี้ยยิ่งเอาอะไรไปให้พ่อก่อนนะฮะมึงเสร็จเดี๋ยวมึงโดนไล่เลี้ยไล่เลี้ยงอ่ะแล้วเรื่องพ่อเรื่องแม่แล้วก็ยึดมั่นกตัญญูใครไม่กตัญญูไม่ได้ดีเด็กที่มันเลวทุกคนไม่กตัญญูสักคนถ้ากตัญญูแบบเรานะฮะก็เป็นมาเป็นเราเวลาจะสอนเด็กเนี่ยเอาสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นเป็นมาเทียบกันหน่อยเพราะเนี่ยที่ผอ.ได้มาเป็นอย่างเงี้ยที่ครูได้มาเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยลูกศีลก็ไม่มีแต่ที่ไปทำชั่วเพราะละกลัวพ่อแม่เสียใจขยันก็ไม่ขยันทุกคนเกิดมาขี้เกียจทั้งนั้นแหละแต่กลัวพ่อแม่ยากจนกลัวไม่มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถูกไหมฮะนั่นคนรักพ่อรักแม่เนี่ยได้ดีทุกคนท่านคนกตัญญูได้ดีทุกคนคนไม่กตัญญูนะคนในละคุณนะไม่กตัญญูนะตกต่ำทุกคนมีสองอย่างชิบหายก็ตายโหงไฟรู้ไฟเรียนจะก้าวหน้าตั้งทำไมท่านไฟรู้ไฟเรียนไหมเป็นขั้นที่สองมีความเพียรสม่ำเสมอการไฟรู้ไฟเรียนมันต้องมีความเพียรสม่ำเสมอจังหวะของความเพียรอย่าเผลอใจไฟต่ำถูกไหมอย่าถ้าบอกเด็กอย่าแล้วก็หาคำอะไรคำพูดให้มันไปท่องข้าจะจดจำหนึ่งคำคาถาคือภาวนาว่าอย่าเข้าไว้อย่าดื่มอย่าดูดอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านอย่าซนขี้ยาท่านเท่านี้ก็อย่าหลายอย่าใช่ไหมท่านอย่าดื่มอย่าดื่มอะไรท่านของมึนเมาอย่าดูดกัญชาเฮโรอีนอย่าสูดพิษภัยอย่าฉีดพิษใส่เส้นเลือดของเราอย่าดื้ออย่าด้านอย่าร่านรู้จักร่านไหมร่านมากๆเข้าเป็นอะไรพอถอนตัวจากร่านเป็นอะไรท่านแรดใช่ไหมถ้าร่านผู้ชายผู้หญิงไปไม่รอดอย่าโซนคืออย่าไปเที่ยวเทคับพบาอย่าสับปะดนอย่าเล่นอะไรสับปะดนอย่าคิดสับปะดนอย่ารนอย่าเฉาทำอะไรอย่ารนอย่าเฉาอย่าไปซึมเศร้าอย่าเกอย่ากร้านการบ้านอย่าเดาอย่าหลงไปเข้าเทคคับผับบาร์อย่าดูหนังโป๊วิดีโอลามกจิตใจสกปรกชั่วชักนักหนาอย่ากี้อย่ากิ๊กอย่าจิกเงินตราอย่าเกอย่ากาและอย่าตีกันอย่าบ้ามือถืออย่าดื้อพ่อแม่อย่าเชิญอย่าแชร์การเรียนอย่าพรั่นอย่าคมอย่าเข็นอย่าเล่นพนันอย่าสารพันอันที่ไม่ดีเราจะไปเป็นผู้หลานการศึกษาเนี่ยดีกับเก่งเอาไหนก่อนถ้าเก่งแล้วไม่ดีมันเก่งได้ไหมท่านไม่ได้แล้วถ้านะในวงการการศึกษาธรรมที่ได้บอกว่าครูนะมีความสำคัญท่านทั้งหลายมีความสำคัญเพราะท่านเกิดมาจากครูครูเป็นแสงสว่างทางชีวิตครูสอนศีลฝ่าฟันแก้ปัญหาครูประสาทประสิทธิวิทยาครูเป็นแหล่งแสวงหาความรุ่งเรืองครูเป็นพ่อแม่หนูคู่ที่สองครูรับรองสุขทุกข์ในทุกเรื่องครูมีจิตการุณย์ไม่ขุ่นเคืองขอกราบเบื้องบาทครูทุกผู้เอ่ยครูเท่านั้นพ่อแม่เราจะมีอะไรก็ไปฝากไว้กับครูบอกเสมออยู่กับพ่อแม่กี่ชั่วโมง12บวกอีก3เป็นเท่าไหร่ท่านบวกอีก4 16อยู่กับครูกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือจากนั้นเป็นอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมท่านแต่เห็นหน้าครูกับเห็นหน้าพ่อแม่เห็นหน้าใครมากกว่ากันเพราะ8ชั่วโมงหลับไปแล้วถูกไหมฮะนอนแล้วเพราะประชาชนก็เหมือนกันทำไมไม่รักครูเยอะๆเอาจากครูทางนั้นเอาจากครูทางนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเคยซื้อไปฝากครูบ้างไหมวันเด็กครูจัดงานให้ใช่ไหมท่านจัดงานไหมปีใหม่จัดงานให้ไหมจัดทั้งกินเลี้ยงทั้งของขวัญวันครูเด็กมันเคยจัดงานให้ไหมพ่อแม่เด็กมันเคยจัดงานให้ไหมอ้าวนี่สังคมไทยไม่ยุติธรรมกับครูใครฟังเรื่องอาตมาพูดซะแล้วนะฮะไปจัดการวันครูสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปรณรงค์สมัยอย่าลืมครูท่านเกิดมาท่านก็เป็น
ท่านก็ได้ดีเพราะครู

วันครูจัดกระจอกจริงๆท่านธรรมบ้านอาตมาเนี่ยจัดวันครูท่านจัดวันครูทั้งอำเภอจัดงานมอบเกียรติบัตรให้ครูฉันถามว่าพอเขามาอาศัยโรงเรียนเราเนี่ยอยุธยาใครอยู่อยุธยาบ้างยกมือสิเป็นคนอยุธยามีไหมอำเภออะไรคุณ

หุดบอกแล้วเลี้ยงอะไรกันไม่ได้เลี้ยงท่านแล้วเขามีงบเท่าไหร่เขามีงบจัดงานให้มันให้มาหมื่นกว่าบาทครูยังไม่เกษียณทั้งอำเภอเนี่ยนะแล้วครูมาแล้วจะกลับไปหิ้วท้องเปล่าอ่ะไปจัดแจงคุยเรื่องอาหารเดี๋ยวฉันหาเจ้าภาพเองเลี้ยงครูให้อิ่มตั้งโต๊ะให้ดีแล้วให้นักเรียนโรงเรียนเรามาบริการโต๊ะละ2คน2คน2คนเลี้ยงไปสิท่านขนไก่ไป100กิโลใส่กรอก100กิโลใช่ไหมท่านปลานิล100กิโลเลี้ยงให้อิ่มอิ่มแล้วนะฮะกลับบ้านด้วยความสุขแล้วให้พระพี่ชายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดูแลหลวงพี่ต้องลงไปดูเพราะพี่ชายเป็นเจ้าอาวาสให้อยู่บ้านนอกเพราะถ้าผิดเพราะพี่ชายหน้าตาขี้เหร่ถ้าเข้ากรุงเทพแล้วเขารังเกียจก็อยู่บ้านนอกใช่ไหมท่านอาตมาหน้าตาดีอยู่บ้านนอกคนเขารังเกียจตั้งเข้ากรุงเทพโอ้แตกซะนะให้เขาดูแลและให้เราเข้าใจว่าพื้นฐานการศึกษามีความสำคัญรัฐมนตรีต้องให้ละกับรัฐบาลต้องให้อะไรกับครูเยอะๆนี่ครูยังเป็นหนี้อีกกี่แสนล้านท่านถามว่าครูเป็นหนี้กี่แบบ22เรื่องหนี้ของครูอาตมาวิเคราะห์จะไปปลดหนี้ให้สกสคบอกเขาไปแล้วนะว่าไปทำตามนี้ตามนี้นะฮะแล้วทำสะท้อนรัฐบาลไม่เอาคณะกรรมการไม่เอาบอกไม่เอาเฮ้ยสามภาคและภาคที่สี่ไม่ไปเพราะฉันไม่เห็นแหละฮะไม่เห็นคุณทำงานกันเลยถ้าปลดหนี้ตามฉันนะครูจะหมดหนี้หมดท่านจะหมดหนี้หมดเพราะหนี้ก้อนแรกมันการศึกษาเป็นหนี้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเป็นหนี้ไหมท่านราชพัฒน์เป็นหนี้ไหมเป็นหนี้แล้วออกไปแล้วจะต้องใช้หนี้พอมีงานทำใช้หนี้ไหมท่านใช้หนี้แล้วไปทำงานเอกชนแล้วทำไงอ่ะทำงานราชการเงินเดือนตกเบิกกี่เดือนก็ยังล้าหลังอยู่นะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ปฏิรูปอะไรก็แต่จะใช้มออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าไม่ปฏิรูประบบเงินราชการนะโดยการให้ฟรีเงินเดือนเดือนแรกค่าเครื่องแต่งตัวนะพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและค่าเดินทางไม่มีทางปลดหนี้ราชการได้และการจะเดินสู่ระบบหนี้และจะเป็นหนี้ผูกพันซึ่งดอกมันขึ้นท่านนี่มากๆเขาใช่ไหมท่านแล้วมันไม่ใช่ลูกคนเดียวอ่ะเวลากู้อ่ะไอ้ลูกที่จะไปเป็นครูแล้วท่านไอ้ลูกที่เรียนอีกล่ะไม่เห็นใจกันเลยท่านทุกรัฐบาลแหละแล้วจะมีรัฐบาลต่อไปด้วยการเอาคนมาสู่ระบบราชการเนี่ยท่านเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินสู่เส้นทางนี่เสื้อผ้าเขามี2ชุดรองเท้ามี2คู่รองเท้าหนังคู่หนึ่งรองเท้าอะไรท่านกีฬาคู่ใช่ไหมท่านมุ้งข้าวไฟฟ้าต้องมีไหมต้องมีพัดลมต้องมี1ตัวไหมท่านมุ้งต้องมีไหมต้องมีค่าเดินทางต้องมีตามความเป็นจริงและเงินเดือนเดือนแรกต้องให้เขาไปเลยถ้าทำไม่ได้นะอย่ามาเอานะอย่ามาคิดว่าราชการด้อยคุณภาพองค์กรนี้เขาไม่ได้ทำนี่ละท่านการบินไทยเนี่ยขายกี่ชุดละท่านปีนึงอะแต่งตัวสวยๆด้วยซ้ำไปครูเรานี่ปะโถเอ้ยยังใช้แป้งนะแป้งเม็ดอยู่เลยหนึ่งเล่นมองเล่ยะนะแป้งธนาคารแถวพม่าท่านผัดๆมันหน้านวลนะคอดำช่างมันนะไม่มีอะไรเลยท่านจริงๆนะฮะถ้าครูผู้ชายครูผู้หญิงอาตมาเห็นใจจริงๆท่านเห็นใจจริงๆแล้วจะสะท้อนที่รัฐบาลอย่างเงี้ยทุกรัฐบาลเลยท่านใครทำได้นะใครทำได้เอาคะแนนเสียงจากรายการทั้งประเทศไปรายการที่ไม่ได้ระบบนี้นะเป็นรุ่นพี่อย่าอิจฉาน้องถ้าฉันเป็นถ้าฉันต้องการคะแนนเสียงจากประชาชนทั้งหมดนะจะเริ่มระบบราชการด้วยการให้ฟรี1เดือนแรกเครื่องแต่งตัวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่าแล้วนะพอสิ้นเดือนปุ๊บนะฮะพอสิ้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายเงินเดือนเลยมั้ยเดือนแรกต้องจ่ายเลยถ้าคิดเป็นนะท่านนะเป็นนายกอมตะไม่รู้ใครคิดก่อนนะฮะพระคิดคนทำไม่เป็นไรไม่ต้องมาอายพระหรอกท่านไอ้คิดไม่เป็นแล้วดันมีตำแหน่งในบางคนในทุเรศคนคิดเป็นเสื่อมมาบวชพระโลกมันไม่ยุติธรรมท่านนะจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันสำคัญท่านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่การศึกษาเนี่ยถามว่าท่านจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยจะเป็นแล้วใช่ไหมท่านเป็นหรือยังเป็นด้วยความจำเป็นเป็นด้วยความฝันเป็นด้วยความหวังนะหรือจะเป็นพลังของการพัฒนาประเทศชาติเป็นด้วยความจำเป็นจำเป็นต้องเป็นไหมเนี่ยจำเป็นไหมไม่จำเป็นจำเป็น
ถ้าคุณไม่ขึ้นเขา

ึ้นไม่ได้ถูกไหมฮะตำแหน่งราชการเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาถือว่าขวางขวางไหมฮะขวางคุณถ้าคุณไม่อยากขวางคุณต้องสละสิทธิ์ไปทำอาชีพอื่นเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ว่าคุณขึ้นมาขนาดนี้แล้วใครจะข้ามหัวเราอาตมาเนี่ยเป็นเจ้าคุณเจ้าวาดก็ให้ไม่กล้าพูดกับสมเด็จที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสมเด็จให้มรรคทายกมาบอกท่านเจ้าคุณครับเจ้าวาดให้มาบอกท่านทำไมเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยต้องนั่งหน้าพระครูสัญญาบัตรนะเวลาไปนิมนต์เนี่ยไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ท่านทำไมก็อีตนเป็นไม่ใช่อยากจะเป็นเขาให้เป็นไม่ได้ขอเพื่อเป็นเพราะไม่เคยมีประวัติในการขอไม่ใช่ยิงท่านไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเป็นคนเก่งแล้วยิงยโสน่ะถ้ายิงอุบลมันใหญ่กว่าเยอะถูกไหมถ้ายิงยโสมันเล็กหน่อยใช่ไหมฮะไม่ได้ยิงแต่ไปนั่งไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ฉันและฉันจะนั่งที่ไหนถ้าเขาจะถวายมากเขาก็ถวายยกเว้นงานหลวงฉันจะนั่งเวลาไปงานก็ไอ้องค์ที่อายุน้อยกว่าเราก็ไปนั่งหน้าไอ้ลายุมากกว่านะได้เป็นก่อนนั่งข้างหลังไอ้องค์นั้นก็อึดอัดว่าเขาเป็นทีหลังเป็นเจ้าคุณทีหลังเราไปนั่งข้างหน้าพระครูแต่เราเป็นเจ้าคุณเหมือนกันใช่ไหมนั่งข้างหลังพระครูแล้วบางทีพระครูนะไม่ใช่พระครูก็นั่งข้างหลังท่านทำไปด้วยกันเป็นมหาเป็นหลวงพี่มาอีกถ้ายกไปอีกท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสท่านขอร้องบอกเอางี้ไม่ต้องมาพูดฉันไปหาเจ้าอาวาสเองเดี๋ยวไปหาเองหลวงพ่อไม่ต้องให้กับใครไปคุยกับผมผมรู้ดีรู้ชั่วผมมีมโนธรรมสำนึกและผมรู้ระเบียบถ้างานหลวงยังไงกระถินผมก็ต้องแต่ที่ผมไม่ไปงานหลวงเพราะว่าผมจะต้องไปนั่งหน้าพระครูอีกหลายองค์และมาผมเป็นชั้นลาดผมต้องไปนั่งหน้าเจ้าคุณหลายๆวัดซึ่งผมเคารพนับถือผมเลยงดงานหลวงผมเลยงดงานหลวงงานศพงานอะไรแต่ไม่ไปเพราะนั้นงานวัดสุทัศน์กฐินปีละครั้งเท่านั้นแล้วอย่างนี้นะต่อไปนี้ไม่ต้องนิมนต์ผมเพราะถ้าไม่นิมนต์ผมก็ต้องไปกันคนอื่นไงเขาไม่ต้องอึดอัดใจเพราะนั้นท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเป็นไหมจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นให้ได้เพราะรุ่นน้องจะได้ขึ้นและท่านได้คนเดียวเนี่ยมันขึ้นอีกหลายตำแหน่งไหมมันขึ้นอีกหลายคนนะเขาจะทำผลงานมาผลงานที่เขาแข่งกันเนี่ยมันไปกันนะมันไปคอขวดนี่ท่านเพราะนั้นเมื่อจำเป็นต้องเป็นสองนะเป็นหนึ่งเป็นความจำเป็นสองเป็นความฝันเป็นอะไรมันต้องมีความฝันท่านไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อแค่เงินเดือนหน้าตาคนจะเป็นนะท่านนะซึ่งเราเข้าระบบเนี่ยดีเหลือเกินถ้าเป็นอย่างอื่นนะฮะแย่ท่านคนจะได้อะไรเนี่ยต้องถามตัวเองว่านะดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามานมารยาทหรือมารยามันเป็นเส้นแบ่งเนี่ยดีหรือดวงคุณเป็นคนดีหรือคุณจะเอาดวงมาเป็นเก่งหรือโกงเก่งไปได้ไหมท่านได้โกงไปได้ไหมได้แล้วอะไรท่านดีหรือดวงเก่งหรือโกงสามารถหรือสามารถสามารถก็เป็นได้ใช่ไหมท่านสามารถก็เป็นได้ไหมได้แต่เป็นไงท่านผลออกมาเป็นไงมันเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อตัวเองและสังคมมารยาทหรือมารยาเป็นโดยมารยาทก็ได้ท่านเป็นโดยมารยาก็ได้เพราะฉะนั้นในเป็นอะไรท่านมีความฝันไหมถามจริงเป็นแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ลืมไปแล้วว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเคยอธิษฐานว่าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนกับว่านะขอเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามวัฏฏิปังกรพระเจ้าองค์นั้นพยากรณ์ว่าอีกเสียอสงไขยกับแสนกับข้างหน้าท่านจะได้เป็นเสียสงกัดเสียกัดนับได้ไหมท่านอสงไขยอสังไขยะแปลว่านับไม่ได้ปัจจุบันนี้เรานับไม่ได้
แล้วทำไงท่านถ้ากับปรารถนาของท่านนะแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างท่านเป็นเปรตอสุรกายขึ้นไปบนสวรรค์บ้างแต่ยามใดตกต่ำเห็นชายผ้าเหลืองเห็นสีอย่างเงี้ยท่านเห็นสีผ้ากาสัพพัทจิตมันจะนึกลึกๆว่าเราอยากเป็นพระพุทธเจ้าเราอยากห่มจีวรสีแบบนี้อยากห่มจีวรสีแบบนี้จิตมันจะกลับแล้วจะเริ่มทำความดีขึ้นจนสุดท้ายมาชาติสุดท้ายเห็นอะไรคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะใช่ไหมท่านพอเห็นสมณะโกนผมภาพในอดีตย้อนลอยถอยหลังไปเสียสงไข่กับแสนกลับเนี่ยมันเข้ามาเลยท่านถึงเวลานั้นไอ้ความกระหายที่จะบวชมาเนิ่นนานเนี่ยพวดเดียวท่านและเป็นการบวชแบบอะไรแบบเด็ดขาดเขาเรียกตัด3ห่วง1ห่วงลูกตัด2ห่วงมือนะคือเมียตัด3อีก7วันจะได้เป็นกษัตริย์ตัดมันเด็ดตรงนี้ท่านมันเด็ดตรงนี้เขาถามว่าโอ้โหพระเจ้าโหดนะทิ้งลูกทิ้งเมียบอกไม่โหดหรอกถามว่าท่านมาเนี่ยใครมีลูกอายุขวบเดียวบ้างยกมือสิใครที่มีลูกอายุขวบเดียวยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอนี่อาจมีเมียเด็กเลยเนี่ยฮะใครมีลูกสองขวบบ้างสองขวบใช่ไหมห่วงไหมคะห้าวันนี่ห่วงไหมแล้วทำไมต้องมาเพื่อใครก็เพื่อลูกเขาถามว่าเนี่ยลูกคุณไม่สบายคุณต้องเดินทางไปที่นู้นอีก100กิโลและจะมีหมอที่นั่นแต่ลูกคุณไม่สบายที่เนี่ยคุณไปเอายามาไหมไปพุทธเจ้าก็เหมือนกันต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะพ้นจากวัฏสงสารท่านจึงไปเอาอะไรท่านจึงปรารถนาอย่างนั้นไอ้เรื่องเมียลูกเนี่ยมันเรื่องเล็กเมียมีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมถูกไหมมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมมันตายสองเด้งใช่ไหมท่านหนึ่งเมียฆ่าตายสองตายเพราะระบบราชการเอาตายมันมีทางเดียวจะเลิกกับเมียได้ทำตัวชั่วๆเร็วๆไว้ในบ้านอย่าไปชั่วนอกบ้านนะฮะนอนกลนบ้างอะไรบ้างน้ำท่าไม่อาบนะฮะวิธีการจะเลิกกับเมียมันก็มีวิธีการจะเลิกกับผัวก็มีนะท่านมันไม่ได้ยากอะไรท่านแต่ว่ามนุษย์ที่จะพาไปพ้นเนี่ยมันยากนะท่านนะถ้าเราไม่มีพุทธศาสนาต้องขอโทษคนที่เป็นมุสลิมด้วยท่านนะท่านเป็นมุสลิมแล้วเกิดในเมืองไทยดีไหมท่านดีถ้าลงเป็นมุสลิมแล้วไปเกิดในประเทศที่อะไรศาสนาอื่นรุนแรงแล้วท่านไม่ดีเกิดในเมืองไทยนะฮะศาสนาพุทธนี่ก็มันล่มไม้ท่านนกมาพักได้ไหมได้คนจนพักได้ไหมได้เศรษฐีพักได้พักได้พักได้ชาวพุทธไม่มีอะไรแล้วแล้วเหมือนต้นโพต้นไทรโค่นได้ไหมท่านได้ง่ายเลยท่านถือขวานไปนะพักและโค่นก็ได้ศาสนาพุทธเอาเลยอาตมาบอกง่ายเหลือเกินนะฆ่าพระเนี่ยฆ่าพระฆ่าเนรเนี่ยเท่ากับฆ่าแมวตัวหนึ่งท่านเชื่อไหมอาตมาก็สงสัยเฮ้ยมันบาปเท่าฆ่าแมวตัวเปล่ามันง่ายเท่ากับฆ่าแมวตัวเดียวใครเคยเตะแมวบ้างท่านเตะไปแล้วมันมาหาเราไหมมาจับมันเนี่ยนะสมัยก่อนนะฮะถ้าสมัยนี้ไม่ได้โดนทรมานสัตว์นะขนาดบีบคอแมวยังโดนติดตารางนะท่านทวีไกรครบนะยิงหมายังรอดไม่รอดใช่ไหมทำไมเอาไปเลี้ยงกันบ้างสิครับมันมาปล่อยวัดรักกันจังนั่นมึงว่างมึงมาวัดบ้างสิมาเลี้ยงหมาวัดบ้างสัตว์เดรัจฉานต้องระวังนะท่านอะเราเลี้ยงอยากให้คนมันน้อยใจท่านเลี้ยงสัตว์อยากให้คนเสียเกียรติจะว่าทุกองค์เนี่ยธรรมาบอกอย่าเอาหมามานั่งข้างๆโยงเข้าไปไหว้เนี่ยจะไหว้หมาหรือไหว้คนจะว่าเขาจะมาไหว้พระไม่ได้ว่าอะไรท่านเลยท่านจะเลี้ยงอะไรก็แต่เลี้ยงอย่าให้คนเขาอดสูใจการเกิดมาแล้วมีไมตรีศีลเป็นสมบัติความอ่อนหวานใช่ไหมท่านเหมือนเส้นไหมจะได้ผูกพยักไว้ยงเขียนเจ้าพงเจ้าพ่ออะไรนะถวายสักอย่างนะท่านนะได้เฮ้ยคนต้องขี้เหนียวนะคนต้องไม่บริจาคไปให้ดีเถอะสวัสดีมันเรื่อยๆก่อนมีงานอะไรก็ไปส่งนักลงเรียนไปเดี๋ยวมันยอมเราเองแหละท่านจะเอาเงินเขาเป็นผู้บริหารการศึกษาเนี่ยงานศพเนี่ยสำคัญที่สุดพาเด็กไปช่วยให้ครูไปช่วยนะเงินเหลือเดี๋ยวเขาให้เราเองแหละท่านจริงจริงจริงไหมอาตมาบอกเนี่ยบอกครูบอกที่โรงเรียนอ่ะพอ.งานศพเนี่ยเอาเด็กไปช่วยสิครับมันก็

0: คนศพคนบ้านเราถ้าจนเด็กก็ไม่ต้องไปกินอะไรถูกไหมฮะเอาไปช่วยสิบบริการภาคบริการอะไรเก็บไปกระขวาดถ้าเงินมันเหลือถ้าเขามีใจทุนการศึกษายังไงเราต้องได้ 5,000 ต้องได้ 10,000 ถ้าเขารวยมากเขาบอกพ่อเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยมีพัดลมอยู่20ตัวโรงเรียนเอาไปมั้ยได้ไหมท่านได้ถ้าศพไม่ใช่เผาวันอะไรไม่ใช่เผาวันเสาร์อาทิตย์นะเอานักเรียนอย่าโตๆมาเผาศพให้แขกมันเยอะเข้าไปพอแขกขึ้นหมดมั้ยให้เด็กขึ้นไปท่านถืออะไรถือดอกไม้จันทร์มาคนละอันๆหรือเขาเตรียมไม่ให้พอเด็กขึ้นไปกราบทรงกราบศพมันชื่นใจนะท่านนะถ้าศพคนน้อยเนี่ยมันเศร้าใจอาตมาไม่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวไม่มีเงินจัดแล้วท่านเผาไม่แพงแต่กลัวไม่มีใครมาว่ะผีเหงาเป็นผีขี้เหงามากท่านเอาจริงๆนะฮะแล้วเห็นใจคนจัดงานโอ้โหลุงพี่ตายแล้วไม่มีใครมาเลยนะฮะจ้างมันมาก็เอาทุกวันนี้ไปเลี้ยงดงเลี้ยงเด็กกล่าวว่ากูตายเนี่ยออกข่าวเยอะจะได้มีคนไปเผาศพคุณน้องจะได้ไม่อายแต่ก็ยังไม่ตายถึงข่าวแข็งแข็งไปเชื่อไปเฉียนถึงข่าวแข็งอย่าอ่อนนะท่านนะเมื่ออะไรตั้งเด็ดขาดถ้าเด็ดไม่ขาดบาดมือเราโดยกฎเกณฑ์มันต้องบาดมือเราพระพุทธเจ้าท่านอยากเป็นใช่ไหมท่านแต่ก็คุยกันสัพเพละเอาหลายๆเรื่องเขาบอกอะไรที่มันดิ่งไปอย่างเดียวมันเครียดนะท่านนะคุยกันไปหลายๆเรื่องคุยมันสดชื่นเขาไว้ใช่ไหมท่านให้ชีวิตมันสดชื่นพระก็ไปเทศเวลาท่านคุยท่านเป็นคนเนี่ยท่านหัดสดชื่นมันนะไม่ใช่พอขึ้น C8 C9 พอขึ้น C9 ทางเนี้ยเคยเป็น C7 ยิ้มประจ๋อประแจหวานพอ C8 เริ่มพอ C9 เริ่มแล้วไงนะกระดกหัวเหมือนหมาท้ายรถทำไมต้องมีอีโก้กันด้วยนะฮะฮะ EQ ก็ไม่มีท่าน EMO ก็ไม่มีนะฮะแต่อีโก้มันเยอะคนไทยอ่ะ EQ ก็ไม่ได้บอกสติปัญญาเลยท่าน Emotion ทางอารมณ์ก็ควบคุมไม่อยู่เอ๊ะนี่ทำไมจัดงานอย่างนี้เนี่ยคุมอารมณ์ไม่อยู่แต่อีโก้เยอะท่านข้าราชการไทยเนี่ยอีโก้เยอะยามันเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหมมันเคารพนับถือเรานะท่านนะพอมาเป็นรัฐมนตรีครับท่านโอ้โหเราโทรศัพท์ไปท่านเจ้าคุณมีอะไรครับเดี๋ยวติดต่อเลขาบอกนี่อีตอนคุณเป็นธรรมดาคุณมากราบตีนฉันทำไมเดี๋ยวนี้เป็นรัฐมนตรีคุยไม่ได้ไงวะเลิกกันนะพวกมึงอย่าคิดว่ามึงใหญ่นะมึงเป็นไม่เกิน4ปีมึงออกกูนี่ใหญ่ขึ้นทุกวันถ้ากูไม่ทำชั่วไม่มีใครโปรดจะกูเป็นเจ้าคุณหรอกอีโก้เยอะอย่าไปเป็นท่านสบายสบายคุยกับลูกน้องก็สบายสบายบรรยายแบบอาตมาเนี่ยได้ไหมท่านต่อไปเวลาบรรยายพรีเซนต์งานเนี่ยคุยมันสบายสบายสบายสบายนะพวกเราเปิดปัญญาหน่อยยิ้มมายิ้มกันเถิดยิ้มเป็นการเปิดน้ำใจไมตรีเจอกันก็ยิ้มให้กันหัดยิ้มซะบ้างนะคนเราก็ยิ้มซะบ้างนะให้มันรู้สึกว่าให้กล้ามเนื้อปากมันทำงานซะบ้างทำคุยอะไรก็ยิ้มยิ้มกันไว้นี่เมื่อวันซืนได้ไปอ่านเรื่องมาพระองค์หนึ่งเขาเป็นเจ้าอาวาสไปเทศที่คุกบางฝางนักโทษเขาจะประหารนี่เขาต้องเทศให้ฟังก่อนนะแล้วเขาเปิดโอกาสให้ทำบุญและเทศให้ฟังเพื่อจะเป็นการทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำไมจะต้องมีเทศเพราะว่านะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านถือตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าหัวคนเนี่ยตัดให้ขาดแต่ถ้ายังมีราคะโลภะโทสะโมหะเกิดชาติหน้ามันเป็นอีกไหมท่านมันจะเลวภพชาติมันจะเลวลงอีกเหมือนกับนนทุกข์ใช่ไหมท่านนนทุกข์เกิดบนอะไรเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่โดนนางฟ้าเทวดารังแกมีหน้าที่อะไรท่านล้างตีนนนทุกข์นะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไหมถูกดูถูกไหมดูถูกถูกข่มเหงมีหน้าที่ล้างตีนเทวดาถามว่าเทวดาตีนมันเปื้อนขี้หมาไงขี้ดินไหมเปื้อนไหมน้ำเปื้อนอะไรเทวดาตีนเปื้อนอะไรเปื้อนขี้เมฆขี้เมฆเปื้อนตีนเทวดานั่นแหละจนท่านนนทุกมันน้อยเนื้อต่ำใจจะไปจีบใครเขาก็ไม่เอาใช่ไหมท่านรูปชั่วตัวเตี้ยผมหยิกหน้าก็คอสั้นฟันขาวคบไม่ได้เลยท่านวันหนึ่งก็ทำความดีไปขอพระอิศวร พระอิศวรบอกอ้าวมึงทำความดีมาโดนไม่บอกเหตุผลพระอิศวรท่านก็แปลกให้อะไรไม่ถามเหตุผลเพราะพระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างเพราะผมมีหน้าที่สั่งสอนพระนารายณ์มีหน้าที่บั่นทอนความชั่วเป็นศาสตร์ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต้องมีไหมท่านมีไหมมีพ่อต้องมีไหมระดับผู้เชี่ยวชาญต้องมีไหมมีเสกสร้างอะไรไม่มีต้องทำให้มันมีท่านจำไว้นะฮะสั่งสอนต้องมีไหมมีกฎเกณฑ์บันทอนความชั่วต้องมีไหมมีอย่าลืมว่าในหน้าที่คนบริหาร1คนนั้นต้องมีเทพเจ้า3องค์อยู่ในตัวเสกสร้างสั่งสอนบันทอนความชั่ว
1: ท่านผู้ชมคะความกตัญญูคือการรู้สึกสำนึกในคุณด้วยแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆการกระทำเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะการเทศนาธรรมในตอนครูผู้สร้างชาติยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเรา

0: เลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นส่วนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลล์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสติมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสติมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสติมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้ขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมา
เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่หนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการ

โกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลฟ์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเรา
ปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราใช้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

ุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะ

ได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุน

0: จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรก
1: ถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้ไม่แต่รสไอศกรีมไม่แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เรามาเสริมความรู้สึกหรือว่าขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันคือสมมติว่ามีให้เลือกสัก10อย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่1ใน10ถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงอีก9อย่าง

แล้วก็บวกข้อดีของอีก9อย่างว่ามักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความกลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ทีวีตอนอาตมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่ขาดแค่3ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะยังไม่รู้จะดูอะไรดีคนก็เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ที่จริงอันนี้เป็นอรรถกถามึง แต่ขยายความได้ดีว่าศรัทธาเหมือน มันมีเหมือนกับเป็นเพชรพลอยอัศจรรย์อยู่ในนิยายของอินเดียตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่าถ้าเอาเพชรนี่เอาเพชรพลอยนี้ลงไปในน้ำที่มันขุ่นๆมันจะใสสะอาดขึ้นมาทันทีสามารถดื่มน้ำได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันทำให้อะไรที่มันขุ่นๆให้มันใสให้มันสะอาดได้ทันทีเนี่ยอัตถกถาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่พยายามอธิบายและขยายความของ ขยายความของคำสอนพุทธเจ้าก็อธิบายว่าศรัทธาก็คล้ายๆอย่างนี้มันทำให้จิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีในเรื่องความเชื่อต่างๆเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลังซึ่งผู้ที่ไม่ค่อยดูจิตใจตัวเองบางทีก็เชื่อสิ่งที่มันขัดกันอยู่ในตัวโดยตัวเองไม่รู้เลยเพราะนั้นไม่ได้พลังของความเชื่อแต่ความเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจผ่องใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังที่เหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่น ด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายในความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วกลายเป็นความ บ้าคลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ที่นี้ถ้าเป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่าง
แต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานี่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์คือศาสนาส่วนมากมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตายทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้โดยการฝึกดังนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ฉะนั้นลงดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันคงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตในทางที่ทำให้เกิดความดีความงามเสมอไปแต่ความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนาถ้าตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อว่าเราละกิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิฮะเราชนะใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราชนะได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้แล้วเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้นะก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัวแล้ว ก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี นั้นเครื่องตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้วเราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นผ่องใสมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่
สัก

กายภาพของตัวเองพฤติกรรมก็เปลี่ยนมีการลองมีความพยายามพิสูจน์ว่าเราละบาปได้ไหมบำเพ็ญกุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโบกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอดตกใจเลยไม่เคยมีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้ พอขึ้นไปบนรถปรากฏว่าเป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์เพิ่งไปอิสราเอลมาบัดดีศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาธรรมานั่งเนี่ยก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์และที่จำได้ก็คือเขาถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิไหมบอกว่าเคยเขาบอกว่าอันตรายมากนะอันตรายที่สุดควรจะหยุดแล้วเขาเอาคัมภีร์ให้ดูคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตัดไปว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่างจากความคิดเมื่อไรซาตานจะเข้ามาครอบงำเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิจิตไม่คิดอะไรเลยเนี่ยซาตานจะเข้ามาแล้วก็จะแย่มาก อาตมาก็ไม่พูดอะไรมีแต่นับหลักกิโลว่าก็จะไปได้กี่กิโลจึงจะต้องลงจากรถเพราะเหนื่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่ก็มีการศึกษาแล้วมีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดหนึ่งซาตานจะเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมมันจริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีอันที่ก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นฉันไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตถ้าคนมีปัญหาทางจิตใจจะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่
พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้เราถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังเป็นพลังมากและทำให้เริ่มเข้าใจในการเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้น สติก็เกิดขึ้น สติเกิดเพราะวิริยะความเพียรซึ่งตั้งอยู่บนฐานคือศรัทธาหรือสมาธิฐิดังนั้นถึงมีไงเราจึงมีสติโอ้ในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆเพราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอเมื่อที่ไม่มีความเพียรเพราะไม่เชื่อในประโยชน์ของการทำความเพียรอย่างถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติความรู้ตัวมันรู้กายรู้ใจของตัวเองหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันนี้เราก็จะมีความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพลังมากนะถ้าขาดสติมันจะไหลตามกระแสส่วนใหญ่สิ่งไหนที่มันกระตุ้นให้เกิดความสุขเราก็เอาเลยสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่เอาเลยอันนี้ในขณะนั้นเราไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่ระฉานนะพูดตรงๆนะในขณะใดที่ขาดสติลุงโพชาบอกว่าเหมือนคนตายคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรครับทำอะไรตามความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณแต่เมื่อมีสติพอมีความ ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะ ที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเวลานั้นนี่ถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตไปเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆจิตจะร่วมเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องสติเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเป็นผลของหรือว่ามีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ศรัทธาสมาธิจิตตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงเรามีความ
ในความหนักแน่นความมั่น

งก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนละไมมีความงามมีความสุข และเมื่อจิตใจมีสมาธิเป็นพลัง โอ้จะเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปมากจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันพลังมันรั่วมันรั่วไหลไปตลอดเวลาสมาธิมันมาร่วมเป็นที่เดียวเหมือนแสงพระอาทิตย์ถ้ามันห่างจากเราเนี่ยมันร้อยกว่าล้านกิโลนะแต่ถ้าเราเอากระจกมาโฟกัสแสงพระอาทิตย์มันทำให้เผาอะไรได้นะมันมีพลังมากเพราะรวมอยู่ในจุดเดียวจิตใจของเราเนี่ยเรามีพลังมากกว่าที่คิดแต่เราจะไม่ค่อยรู้พอปล่อยให้รั่วไหลออกไปที่ในที่ต่างๆแต่พอร่วมเป็นสมาธิแล้วโอ้มีพลังมากเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงปกติก็ไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตใจมันวันไหวเหลือเกินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นานแล้วก็จะเจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนกันให้ยาสลบสมัยก่อนนี่การผ่าตัดมันไม่ค่อยเจริญเพราะร่างกายของคนไข้ไม่นิ่งต้องมีคนจับแขนจับขาบางทีก็ให้ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันได้อยู่บ้างแต่มันไม่นิ่งทีเดียวไม่ได้นิ่งเป็นชั่วโมงร่างการผ่าตัดนี่ก็หยาบต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญถึงขั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้การ การให้ยาสลบก็เหมือนสมาธิยาสลบก็ให้สมาธิแบบให้ยาสลบกิเลสหยาบๆให้จิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่วอกแวกเหมือนแต่ก่อนนี่ถ้าปัญญาเราสามารถเห็นอะไรที่ไม่มีความละเมียงต่างๆไม่มีอคติต่างๆเข้ามาครอบงำมาปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในแสงที่ดีที่สุดเพราะเห็นตรงตามความเป็นจริงถ้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาในเมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ก็เป็นพลังนั้นสรุปแล้วว่าศรัทธาความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ความเชื่อในศักยภาพของคำสอนพุทธเจ้าในการที่จะพัฒนาจิตใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในความจำเป็นความเหมาะสมของการฝึกตนมายอมนำไปสู่วิริยะความเพียรที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อถ้าเรามีความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอสติ

0: เกิดขึ้นสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เป็นสมาธิสมาธิแล้วเป็นฐานของปัญญาก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วข้อแรกคือศรัทธาข้อสุดท้ายคือปัญญาต้องสมดุลกันส่วนข้อที่สองข้อที่สี่ก็เหมือนกันต้องสมดุลกันถ้าวิริยะมากขาดสมาธิก็จะไม่สงบสมาธิมากขาดวิริยะความเพียรนะอาจจะขี้เกียจและในการภาวนาต้องหาความพอดีกันและตัวสติตรงตัวกลางที่จะช่วยปรับศรัทธาปัญญาให้พอดีกันวิริยะกับสมาธิให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรกี่เวลา
1: อันธรรมยังธรรมสาธาสาภุการังสัทธามะเท
2: สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา
3: การลงทุนในกองทุนสำรองหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้

10%แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด -19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไง

0: นะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่า มันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องหาให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือ

0: ตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
3: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยตั้งอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับ

ถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำโอทีเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับแล้วเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละ
จะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้น

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็น

ที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่มันประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริต
ซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่สามอย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริตสามนั่นก็คือข้อหนึ่งการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการฉ้อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทําก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทําปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทําไม่เชื่อว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทําชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทํานองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทําในผลของการกระทําเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ทำเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็น
ข้อแรกที่เราสามารถที่

จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2 ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชา

ก็จะเป็นครบ2,600ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เมื่อเพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมใน

ริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็วเสิร์ชด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: คือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมี่ยซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้ก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้2เรื่องรักเล่นปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆแบบนี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้มากสุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้ไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตุ่ม
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกีเนี่ย
4: พี่ทรงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตรักเทเลนรักเทเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นรักเทเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกในเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
5: เงียบดีนะครับ
6: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
5: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอนนี่สวยนะตาคุณมันตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
6: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
5: อ้าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย้ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่อนข้างเป็นโปรดักชันแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณตนชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็เป็นมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นจำเป็นต้องทำการบ้านมากก็เลยคิดพวกมุกสดต่างนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในและสาตับเวกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ
7: ่แล้ว 100,000 บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
8: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
9: ฟังดูง่าย
7: ง่ายนะฮะ
8: แล้วแผ่นป้ายมันมีอย่างไรบ้างคะ
7: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
10: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับ พิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไอ้โน่นนี่ภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสจัน
0: ถ้าตามไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะฮะที่ผมทำงานจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ตรงช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์เอ้ยมีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตามดูเนี่ยเป็นอยู่นะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนะแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะนั้นปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วไป

0: เทศเลยแล้วคิวคงทราบกันดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันในทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินเหมือนกันมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าและคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแกรมมี่ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่ที่นั่น16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้การที่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PR Agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าการมีเนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรก็ไม่ไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกับใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันกับในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
4: ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
5: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของผมช้อปปิ้งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะฮะในวันนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับ แต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
6: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ๆของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็แบบตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค
4: ่
6: ะ
4: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
5: เปรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอซงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
7: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับ พวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงนะครับ
1: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างกันก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
9: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์ซึ่งผมมาจากสายงานอื่นผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
1: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่หนึ่งนะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่หนึ่งนะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าเข้าไปได้ก็จบขั้นที่หนึ่งก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชันคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงเนี้ยคุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายนี้มันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
7: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหม แต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนทั้งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นหนึ่งอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
8: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: นั่นมันต้องถามว่าเราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี่ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่ากูจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ไดโนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังมือชื่นชอบในลักษณะเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจคือหารายการให้คุณผลิตอะหรือแม้ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดนะถูกไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรื่องต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
7: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองหมดแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนจะต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
10: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
11: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์นะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
5: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่งคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้

0: วิทย์จิรโสภิน
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะ

Research ค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเรายังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
2: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เราเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
2: แล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
2: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะ
2: นี่กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะ
0: ฮะ
2: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้สองแบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็นอีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติแล้วเป็นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยนะยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเมื่อเทียบกับเราทำความสะอาดทุกวัน
0: ครับ
2: เช่นทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาฟีนยังพอมีอยู่มันก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
2: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะฮะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำน
0: ี่
2: เป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะเนี่ยจบกันอีกอันหนึ่งคือกลิ่นปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่นโรคอื่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
2: ไม่ใช่มันเป็นได้สองอย่างบางทียกอย่างเช่นว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นนะฮะยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมฮ
0: ะ
2: กินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี้ม
0: ี
2: กลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกันมันได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮะอ
0: ัน
2: นี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน
0: ะ
2: ที่เห็นอยู่เนี่ยคนไข้มีโรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนองฮ
0: ะ
2: เป็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะม
0: ัน
2: จะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่ส
0: อง
2: เนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่ไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุมแล้วถ้าเกิดแปลงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอ่ะอยู่ในปากฮ
0: ะ
2: นี่มีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลาม

0: ไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต่ว่าที่เราพบอีกอย่างนึงฮะก็คือว่าคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮะในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกๆไม่รู้สึกอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นระยะรุนแรงเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยรุนแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะเราคราวนี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปาก
1: ค่ะ
0: คราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปาก
1: ค่ะ
0: มันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจ
1: ค่ะ
0: ส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบ
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดพวกนี้ฮะพวกนี้ก็จะมีการอักเสบการเสพนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกรดไหลย้อน
1: หรือ
0: โรคเกิร์ตเนี่ยก็จะมีมันออกมาใช่ไหมฮะออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมาได
1: ้
0: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่น
1: มีกลิ่น
0: ก็ได้กลิ่นมันหวานหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหายถูกไหมฮะแล้วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคมะเร็งใช่ไหมหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจก็จะเกิดกลิ่นเป็นต้น
1: ค่ะแล้วที่คุณหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
0: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับมีได้ทุกวัยเพราะว่าดูด้วยสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป็นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กลิ่นปากนะฮ
1: ะ
0: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
1: ะ
0: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนแก๊สไข่เน่าอ่
1: ะ
0: เขาจะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะเพราะงั้นถ้าเราสาเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันนี่คืออะไรฮะการแปรงฟันการชาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม่ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายวิทยากรก็เห็นว่าสมมติเรามีห้องสกปรกนะฮะมีของสกปรกอยู่แล้วก็เอาดิฟฟิชเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหตุเพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
1: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
0: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหน
1: ค่ะ
0: มาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปาก
1: ค่ะ
0: คนไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราปิดปากเราปิดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่ไหมฮะดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
1: หลายๆคนทางบ้าน
0: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินอะไรฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นไซนัสอักเสบเรียกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากถูกไหมฮะมันจะเกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงั้นคุณหมอก็จะตรวจดูในช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมมีโรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรุนแรงเราจะรู้ทันทีนะฮะแต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
1: ม
0: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่หมั่นดูแลนะฮะแล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
1: ้
0: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่

0: แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปาก
1: ค
0: นไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
1: รักษากับแพทย์โรคนั้น
0: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปน
1: ี่
0: ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขช่องปากเป็นตัวหลักเลยฮะ
1: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
0: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วย D 2ตัวนะฮะ D เนี่ยมันย่อมาจากฝรั่งครับ D แรกคือมันย่อจากคำว่า dirty สกปรก
1: ค่ะ
0: D ตัวที่2คือ diet มันงั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮะทานอาหารแล้วอาหารก็สะสมในช่องปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะอันนี้ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
1: ู
0: กไหมฮะเราไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันคือว่าโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในเวลานานน้ำลายหลั่งน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหารแล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮะเป็นไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเนื้อเด็กเนี่ยก่อน10ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปรงอีกแบบนึงแปรงหมุนง่าย
1: ๆอ
0: ันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปรงฟันนะชอบที่แปรงฟัน
1: สนุกกับการแปรงฟัน
0: แปรงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่ทำงานได้ดีเด
1: ็
0: กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันตกกระได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปรงฟันก็ต้องแปรงอีกแบบหนึ่งแปรงฟันก็แปรงประมาณได้45องศานะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปรงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปรงเนี่ยนะพอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปรงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปรงอย่างน
1: ี้
0: แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปรงขวางเนี่ยแปรงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะมาฮะมันขวางเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าท
1: ั
0: ้งข้างบนทั้งล่างงั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ย
1: คร
0: ับเราต้องจับแปรงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกับแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันนี้ใช่ไหมฮะด
1: ้
0: านในแล้วก็แปรงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปรงแบบนี้อันนี้เป็นแปรงอย่างนี้ครับแต่แปรงทีละซี่ฮะท
1: ีละ
0: ซี่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาดแล้วเวลาแปรงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปรงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปรงอย่างนี้นะแปรงทิศไหนทิศนั้นเลย
1: ค่ะอ
0: ย่าแปรงด้านไหนถนัดก็แปรงด้านนี้ไปเลยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วก็แปรงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปรงเป็นเหมือนนาฬิกา
1: ค่ะ
0: เราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปรงอย่างนี้เงี้ยเหมือนเงี้ยเหมือนในทีวีมะมันจะหลงหมดอ่ะเพราะแปรงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นก็ถูกสะอาด
1: ค่ะ
0: มันจริงไม่ใช่เราต้องแปรงเนี่ยให้แปรงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปรงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปรงเนี่ยเรามักจะแปรงสีฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูรายต่างๆเนี่ยเราแปรงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราแปรงถ้ารู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วแล้วก็สะอาดดีแล้วแล้วก็บ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อใหยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่นานก็จะป้องกันฟันเราอ
1: ัน
0: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกเฮ้ยมันทนไม่ได้อะมันแย่ๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮ
1: ะ
0: เราก็ทำท่าแบบกุ๊กกุ๊กปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำให้ซึมซับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วเราจะเป็นอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับน้ำแล
1: ้
0: ว
1: หลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
0: คืออันนี้ก็
1: ทำพร้อมกันเลย
0: อันนี้ก็มีคนทำงานวิจัยเยอะคือว่าจริงๆแล้วอันที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮะที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ว่ากลิ่นปากต่างเนี่ยต้องแปรงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลยแต่ท่านจะแปรงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปรง2ครั้งนะครับการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้
1: ค่ะ
0: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะเช่นผ่าตัดมัดขาไกลนะฮะหรือว่าท่านทางประสาทไม่ดีเนี่ย

0: ก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะน
1: ะ
0: ที่จะกำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วปากทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟลูออไรด์มีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันด้วยยาที่ฟันมีฟลูออไรด์เนี่ยนะ
1: คร
0: ับแล้วก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟลูออไรด์เนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100% เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงที่ฟันแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวยาที่ฟันจะเหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100% เพราะงั้นฟันผุเกิดจากเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลเนี่ยท่านใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
1: ค่ะ
0: บาดเป็นสำคัญมากอ
1: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราก็จะสามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติ
1: อัน
0: นี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะแต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธีเช่นท่านควรจะทานน้ำตาลเนี่ยในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายให้ฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าทานน้ำตาลจุบจิบน้ำลายจะไม่หลั่งน
1: ้
0: ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้นท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยยาฟันที่ฟลูออไรด์2นาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมื้อใหญ่อย่าทานจุบจิบนะแล้วท่านก็ถ้าให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรท
1: ่
0: านโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีครับ
1: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะงอลงนี้นะคะแล้วก็กำ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ2งอค่ะแล้วก็กำ1 2 3 4

0: 5เกล็ดออกทีละข้อต่อนะคะ3งอค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายค่ะ10และท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันเลย10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะแนะนำให้ก่อนทำนะคะจุ่มน้ำอุ่นก่อนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่อาการจะได้หายไวๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกหรือต้มไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสเนี่ยปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปค่ะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอเราต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปอะค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดตรงนี้ก็มีเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมแดงเราอาจจะใส่สัก2หัวนะคะสังเกตดูว่าสีของน้ำซุปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบางสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบางสัก2ทีสองข้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะฉะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะ

0: แล้วก็บ้างนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสัก2ตัวก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางแล้วก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยนะคะจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปแล้วทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแต่ถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จะสุกง่ายแป๊บหนึ่งถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยเวลาทานนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมแล้วก็ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการโปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
2: ก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
3: บาริสต้าวัยเก่ารุ่นเก่าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
2: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด

0: ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะละเราก็กระโดดออกมาทำเองพอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มันล้มก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ากาแฟเรามันไม่ได้แค่กดเครื่องแล้วจบไงมันก็คือกาแฟที่เขาจะต้องเลือกเมล็ดต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในกาแฟของเรามีอะไรแต่ละอันเนี้ยยิ่งเราเป็นคนคั่วกาแฟเองเราก็ต้องรู้พื้นฐานของกาแฟแต่ละตัวว่าควรคั่วแบบไหนเพื่อจะให้มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟมันยังอยู่ที่อุณหภูมินึงอาจจะได้รสชาตินึงแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอตั้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรเขาทำมาด้วย เป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะฉะนั้นด้วยความที่เรากินมาแล้ววันหนึ่งพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเฮ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมด4คนฉะนั้นเปิดเพื่อให้เขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำ
1: ตาม
0: ส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพสิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์รวมทั้งดูแลร้านดูแลอยู่แล้วเพราะเราเป็น CEO ของบริษัทอื่น

เราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกงกะปั่นและที่สำคัญเวลาเราตำน้ำพริกแกงมันจะโดนเม็ดพริกแตกมันจะมีน้ำมันพริกออกมามันจะหอมได้มากกว่าในทำนองเดียว

0: กินค่ะวันละ2แก้วเช้า1แก้วบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะตรงนั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูลมูน
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากค่ะแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่แล้วหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเน
1: า
2: ะ
1: จริง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายเน
1: ี่
2: ยที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: อาจารย์พี่จะแนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นผลเสีย
2: ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อน
1: ร
2: ู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้ห่างจากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนอยู่แล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันนี้ก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก
1: ็
2: คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
1: ม
2: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
1: ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะคร
2: ับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พีชว
2: ่
1: าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนผสมกับอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะใช่

เมื่อก่อนนี่แบบไอ้นี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งอะคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเนี่ยมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูเนี่ยตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

0: วัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไม่กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะถ้าเราทำทุกวันทุกวันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะไหล่ให้ครบทุกองศาจริงๆข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อไหล่ที่หมุนพี่บอยอาจจะเคยเห็นบางคนบอกให้
1: แกว่งแขน
2: แต่อันนั้นก็ไม่ควรแกว่งเร็วไปเพราะเอ็นจะบาดเจ็บอีกค่ะเราก็คือแกว่งได้ค่ะแต่ว่าต้องช้าช้า
1: เพราะไม่งั้นก็จะอยู่กับ
2: ใช่ไม่งั้นถ้าเราจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอไหล่เรางุ้มปอดเราก็จะไม่ขยายก็จะทำให้การหายใจของเราไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข็นของหรือยกของเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นจุดที่ต้องระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล
1: ้
2: ามเนื้อหน้าท้องหน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
3: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
4: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกป่ะเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับอย่างร้านนี้คือเขายึดการทำเป็นสโลบาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิมพอร์ตหรือว่าจะเป็นโลคอลของไทย
2: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากค่ะภูมิใจในตัวคุณพี่เขาว่าค่ะไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะแบบจะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของป้าพีมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเป็น energy ดีๆที่เราแบบเห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพีมเพราะว่าดูไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
0: มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้าตื่นมากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บ้านกรุงเทพก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

0: ะไรที่เราทำเองได้อะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกำหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟของเราเองได้แล้วพอมันจักจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกำหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนนี้เยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่าหมอนั่นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป
1: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจำไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนค่ะการได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขค่ะก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อ
1: ค่
2: ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ได้ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้อ
1: าชีพอยากจะบอกอะไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคมเล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยพิชเชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
1: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้วนะครับอย่างผิดครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่ามันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
2: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอ
1: ครับ
2: ถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรค

0: คอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้
1: เสน่ห์ของ Mother Roaster คือเราทำเองทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ป้าพิมพ์
1: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมพ์ก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
0: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิมพ์
1: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าทว่ามั่นคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมพ์อายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขคนไม่เท่ากันหาความสุขของตัวเองให้เจอและทำมันซะให้มีความสุขทุกวัน

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: ทีวีหรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิปุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
0: พระมหาจโรกาธิปติ

0: ัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังยาจทาสันติทัสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาใจความในกันที่7 มหาพลซึ่งประดับประดาด้วยพระคาถาตั้งสิ้น80พระคาถาขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมคณะสายทานศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตกันมาแต่ไกลได้ตั้งใจกัน

มาจากบ้านมาณสถานสถานลานบุญอารามพระราชนิเวศมฤคทัยวันในคราวครั้งนี้เนื่องในมหามงคลพิธีสำคัญเราท่านสาธุชนทั้งหลายขอทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจปรับกายปรับใจของเราพร้อมที่จะสดับพระธรรมเทศนาในกันนี้ดุจดั่งภาชนะทองคอยรองรับพระสธรรมเทศนาซึ่งท่านคณะเจ้าภาพในกันนี้ได้แก่โรงแรมดุสิตธานีได้รับเป็นเจ้าภาพในกันมหาพลมหาพลแปลว่าป่าใหญ่กันที่6เมื่อสักครู่คือจุลพลป่าเล็กแตกต่างกันตรงที่ป่านี้กว้างกว่าป่าในกันที่6จุลพลเขาบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพในการนี้อานิสงส์ก็บอกว่าจะทำให้ครอบครัวชีวิตนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเลยจ้าใครคนไหนสาธุแล้วอย่าลืมร่วมบุญติดกันเทศที่ภูมิข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่สาธุรับพรอย่างเดียวแต่ไม่ได้ร่วมบุญบูชาธรรมอย่างนี้ไม่ได้นะรับพรกันไปฟรีๆไม่ได้ต้องอนุโมทนาทำตามกำลังศรัทธาของเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าภาพใหญ่โรงแรมดุสิตธานีต้องทำเป็นตัวอย่างดังนั้นแล้วอย่าให้ต่ำกว่าร้อยอย่าให้น้อยกว่า20เป็นพอเนาะ เพื่อไม่เสียเวลาก็จะได้เข้าเนื้อหาใจความในกันที่7มหาผลสืบไปก็มีละกาลและบัดนี้

เสียให้สิ้นทุลีในโรงน้ำกระทำนพุทธกิจกินผลไม้มีอยู่มาครั้นพี่จะฉันจงฉันเถอ

ในพระเจ้าข้าเจ้าประคุณใจอารีรบจะให้รับประทานทรง

จะขอรับดำรงไว้ที่วางกล่าวด้วยข้าเท่าอุตสาหะสืบเสาะเฉพาะทางแน่มาทางนี้ด้วยมีกำลังมา

นงตังสุตวาตาประโสพระอัจจุตฤษีได้สดับสารคดีมุสาวาทตาจีชาตรชนช่างรำพันพูดให้เชื่อก็เชื่อฟังจึงให้พราหมณ์ยับยั้งอยู่อาศัยในอาสมสิ้นส่วนแห่งราตรีอย่างทัชชีเท่าทลิทกให้รับประทานมูลพลาหารของป่าครั้นรุ่งสางสว่างเวลารุโนไทยจึงพาพราหมณ์ไปสถิตที่ต้นทางเถื่อนวิธีจึงยกทักษิณหัตถ์ขึ้นชี้ให้ทัชชีจำเรียมมันคาก็กล่าวเป็นสาระแห่งพระคาถากล่าวถึงเ ท่าชราตาจูชกเดินทางออกจากป่าเล็กเข้าสู่ป่าใหญ่มีความปรารถนามุ่งมาดที่จะไปผ่านพบอัจจุตฤษีจะได้เข้าไปสอบถามหนทางว่าหนทางที่จะไปผ่านพบพระบรมวงศ์เวสสันดรนั้นไปทางใดพอเท่าจราตาชูชกมาถึงที่บรรณาศาลาหรืออาสมของอัจจุตฤษีแล้วไม่เร่งรอท่ารีบทะลุทลาดขึ้นไปอาสมของอัจจุตฤษีแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อหน้าท่านแล้วก็กล่าวว่าเรานี้มีนามว่าชูชกอยากจะมาผ่านพบท่านฤษีมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอัจจุตฤษีนั่นใช่หรือไม่อัจจุตฤษีก็บอกว่าเรานี่แหละคือราศีคือฤาษีที่ท่านนั้นตามหาแต่ว่าเท่าชราตาชูโชคเดินทางมาในป่าใหญ่ป่าเลือกหิมพานต์คิริมงกตเนี่ยมีจุดประสงค์เหตุอันใดเล่าทำไมถึงเดินทางมาไกลถึงป่าหิมพานต์ชะนี้ชูโชคก็กล่าวตอบอัจจุฤษีว่าเหตุที่เรานี้มาในป่าใหญ่เดินทางลำบากลำบนผ่านเขาผ่านสิงสาราสัตว์นานาชนิดก็เพื่อที่อยากจะมาพบพระเวสสันดร

มีความมุ่งมา่ปรารถนาว่าอยากจะมาสนทนาธรรมกับองค์พระเจ้าเวสสันดรเสียหน่อยภายในใจของอัจจุตฤษีไม่ได้ยินคำที่ชูชกบอกนี่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าก็เรียกว่าชาติพันธุ์หรือวันนิสัยของชูชกเออมันคือยาจกขอทานเป็นขอทานวะนิพกลดให้ดีนะโยมนะอากาศจริงร้อนๆอยู่นะควบปุ่มไฟให้ดีเนอะรู้ฟันขโมงเลยทีนะพระลงไปช่วยไม่ทันนะอยู่บนธรรมาสน์อจุตฤษีก็ไม่เชื่อว่าชูชกเนี่ยอยากจะไปสนทนาธรรมเพราะว่ามันเป็นขอทานมันจะไปสนทนาธรรมเขาไปสันดอนได้อย่างไรมันไม่ได้เป็นบัณฑิตแต่ว่าอจุตฤษีก็จำใจเชื่อเพราะต้องปล่อยให้ชูชกมันไปเดี๋ยวจะเป็นการไปขัดลาภผลบารมีของพระเวสสันดรเสียเปล่าๆดังนั้นเราจะได้ไปขัดขวางทางทานของพระเวสสันดรเชื่อเท่าชราตาชูชกมันไปก็เลยบอกให้ชูชกพำนักพักพิงที่บรรณศาลาอาสมเสียก่อนนั้น1 คืนบรรรุ่งพุ่งตื่นก็ค่อยจากจรในยังไม่สาย

0: สำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1.ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับ
1: เห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้ว

0: ลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ลองคิดดูใหม่ครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th รอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีเสียงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้จะใช้ธรรมะในการประยุกต์ซึ่งเป็นชีวิตประจำวันเป็นธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันในโอกาสที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ตามได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งส่วนที่เป็นทานศีลและภาวนาเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับบุคคลต่างๆทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองตั้งต้นชีวิตของตนเองในโอกาสปีพุทธศักราช2560มาแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าเป็นสัปดาห์ที่2สำหรับการดำเนินชีวิตของปีใหม่ปีพุทธศักราชใหม่ก็จะให้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งต้นไว้ว่าความจำเป็นของชีวิตคือการอยู่ร่วมกันเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในโลกสิ่งที่ต้องมีก็คือความรักความเอ็นดูหรือความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันธรรมะที่เป็นเรื่องของความเมตตาหรือความรักนั้นที่สูงสุดก็คืออัปปมัญญาเมตตาคือเมตตาที่ไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากความรักตนเองแล้วกระจายไปหาคนอื่นที่รู้จักแต่ในการรักตนเองก็ไม่ใช่รักเพื่อที่จะให้ตนเองเท่านั้นได้เป็นความรักต่อตนเองเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ตนเองได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้หาโอกาสที่จะเสียสละเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้ตามศักยภาพที่ตนเองมีเมื่อไม่นานมานี้ก่อนสิ้นปีพุทธศักราช2559ทางเราชาวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ไปร่วมในพิธีทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ประเทศสหภาพเมียนมาด้วยซึ่งในคราวนั้นก็ได้ร่วมพิธีในการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านพระดร.พัฒนตะกุบาละพิมังสะประธานมหาเถรสมาคมซึ่งได้ท่านได้จัดขึ้นในโอกาสที่ท่านเฉลิมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยณกบาเอนอกจากนั้นเราก็ได้ไปร่วมในพิธียกฉัตรของพระเจดีย์ก็คือการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ซึ่งชาวพม่าท่านได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาตามธรรมเนียมรูปแบบการสร้างของหลวงพ่อใจชีซองซึ่งเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่เป็นนักสร้างประวัติศาสตร์ความรู้ด้านพุทธศิลป์โดยเฉพาะเจดีย์มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมีกรรมการมหาเถระสมาคมมีประธานมหาเถระสมาคมมาร่วมในพิธีโดยมีท่านด็อกเตอร์พระกุมารพิมังสะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของสหภาพเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นด้วยได้การยกฉัตรถือว่าเป็นจุดยอดสุดของพระเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่สร้างก็เป็นเจดีย์จำลองเรียกว่าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองแล้วในคราวเดียวกันนี้เราก็ได้ไปร่วมดูวัฒนธรรมที่เป็นด้านพุทธศิลป์ของสหภาพพม่านี้ซึ่งมีอายุมากซึ่งท่านได้ขุดค้นมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้โดยที่เราก็เลยได้ทำความร่วมมือเพื่อที่จะทำงานวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องที่สำคัญในหมู่มนุษย์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความสำคัญก็คือการเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันต่อบุคคลต่างๆทั้งที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดและสากลโลกเราต้องอยู่ร่วมกันรวมถึงอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถมีกุศลที่สำคัญมีความดีที่สำคัญที่เหมาะที่ควรที่จะน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ของพวกเราในขณะเดียวกันเราก็จะสามารถเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้า

0: อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพพยวรางกูรรัชกาลรัชกาลที่10ของพวกเราที่ท่านจะได้มีส่วนสำคัญในการบริหารกิจการประเทศให้พวกเราซึ่งอยู่ในพระบรมโพธิสมภารได้มีความสงบร่มเย็นแล้วก็ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร
1: เป็นธรรมชาติของคนเราต่างก็ปรารถนาที่จะให้ตนเองนั้นมีความสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความมีอายุยืนเป็นต้นแต่สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปไม่ได้สมปรารถนาหากว่าไม่มีการสร้างให้มีความสุขไม่สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เพราะถ้าหากว่าเพียงปรารถนาความสุขความมีอายุยืนทุกคนก็จะสำเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยกันทุกคนแต่ในฐานะที่เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชาวพุทธไว้ว่าการดำรงตนให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขก็ต้องยึดหลักธรรมะสำหรับครองชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความเจริญเช่นเจริญอายุเจริญทรัพย์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะประมวลมาให้สั้นตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองจะทำให้ชีวิตนั้นเดินทางอย่างถูกทางไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องเมื่อการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนให้พิจารณาดูตนเองว่าวันและคืนล่วงไปนั้นบัดนี้เราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรามีอะไรบกพร่องหรือขาดตกบกพร่องไปเมื่อขึ้นปีใหม่ก็ขอให้พยายามเติมเต็มชีวิตที่บกพร่องนั้นถ้าพูดตามภาษาพระก็ว่าชีวิตที่ผ่านไปนั้นเราทำอะไรที่ไม่ดีไว้พูดอะไรที่ไม่ดีไว้คิดอะไรที่ไม่ดีไว้ขึ้นปีใหม่นี้เราก็จะต้องตั้งจิตอธิษฐานเพื่อทำดีพูดดีและคิดดีแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาดูแล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาเราทำดีไว้อย่างบริบูรณ์แล้วในปีใหม่นี้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานจะรักษาความดีเก่าให้ดำรงอยู่และจะเพิ่มความดีให้มากยิ่งขึ้นไปความดีในที่นี้ก็หมายถึง การกระทำดีทางกายการกระทำดีทางวาจาการคิดที่ดีทางใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูตนเองดังกล่าวก็จะตรงกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าคนควรพิจารณาความดีที่พวกเราเองมีอยู่แล้วและความดีที่สูงยิ่งไปกว่าความดีที่เราเองมีอยู่แล้วยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าถือกันตามหลักของนักปฏิบัติไม่ใช่อยู่เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเท่านั้นยังมีความดีที่สูงขึ้นไปกว่านี้คือการที่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลหรือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเห็นพระนิพพานเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการอย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองผู้ที่มีความทุกข์ต้องการจะขอให้พระไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ท่านโบราณอาจารย์ก็ได้ออกอุบายไว้ว่าถ้ามีความถ้ามีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้ไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดผู้นั้นก็เชื่อก็ต้องเดินทางไปรดไปขอให้พระเจ็ดวัดพรมน้ำมนต์ให้แต่จริงๆแล้วคำที่ท่านสอนน่ะก็คือเป็นอุบายแนะให้ผู้ที่ต้องการจะสะเดาะเคราะห์ก็ต้องไปขอพรเจ็ดวัดจากพระวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดดอเด็กนะไม่ใช่วัดดอเด็กสะกดแต่เป็นวัฒนะซึ่งแปลว่าความเจริญความเจริญทั้งเจ็ดประการเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ขึ้นปีใหม่นี้หลวงพ่อก็ขอให้พรเจ็ดวัดสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะอายุวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุมีความอายุมีอายุมั่นขวัญยืนเกินร้อยปีทุกคนท่านาวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านด้วยกันทุกคนแม้ตรงนี้เสียงดังนะสิริวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยสิริอันงดงามหมายถึงความสง่างามในตนเองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนยะสาวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยยศเกียรติคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนภรวัฏโกขอทุกท่านจงเจริญด้วยภรณมัย มีสุขภาพพรรณมัยที่ดีทั้งทางกายและจิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนด้วยกันทุกๆคนวรรณวัฒโกขอทุกท่านจงมีผิวพรรณผุดผ่องใสไร้ราคินด้วยกันทุกคนสุขวัฒโกขอทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกภัยโดยประการทั้งปวงด้วยกันทุกๆคนโหตุสัพพทาขอพรทั้งเจ็ดประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเจ็ดวัดหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดวัดนะอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภรวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาและพรทั้งเจ็ดประการนี้เป็นที่ปรารถนาของเราท่านทั้งหลายนะที่ความปรารถนาจะประสบผลสำเร็จก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องพัฒนาให้เกิดมีขึ้นเช่นต้องการอยากจะมีอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนทำร้ายฆ่าสัตว์อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้เดือดร้อนถ้าอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวยก็ต้องขยันนะต้องขยันอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาได้แสดงมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างตั้งต้นเริ่มตั้งต้นทุนด้วยหนูตายตัวเดียวต้นทุนเพียงเล็กน้อยเท่านี้สามารถสร้างท่านให้ได้รับตำแหน่งเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องการจะให้ตนเองมีสิริก็ต้องสร้างตนเองให้เป็นคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะเจริญเมตตาภาวนาจะทำให้ตนเองนั้นเป็นคนมีสิริไปที่ไหนก็จะมีแต่คนยกย่องไม่มีใครคิดร้ายถ้าต้องการอยากได้ยศก็จะต้องทำงานอย่างเสียสละยศนั้นมีหลายอย่างนั่นหมายถึงอำนาจยศนั้นหมายถึงเกียรติคุณยศนั่นหมายถึงการเป็นคนที่มีบริษัทบริวารมากก็จะต้อง ทำชีวิตให้งดงามด้วยการทำความดีท่านที่เป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่บกพร่องประพฤติสุจริตในการงานนั้นๆเป็นต้นท่านที่ต้องการมีภาระคือกำลังกายกำลังจิตหมายถึงไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งท่านที่ต้องการมีผิวพรรณผ่องใสก็ต้องรักษา ผิวพรรณของตนเองหรือต้องการมีความสุขก็ต้องสร้างสุขให้เกิดมีขึ้นตนเองยันพรที่หลวงพ่อให้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แต่ทุกคืนหลวงพ่อไม่ได้เพลิดเพลินอะไรก่อนนอนก็จะต้องตรวจสัทธานุกรมพระไตรปิฎกจนมันง่วงนอนตื่นประมาณ3:00ก็ตรวจอีกไปถึง5:00เพลียหน่อยก็ขอพักผ่อนตื่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณ6:30ตอนเช้าเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อทำนะแต่ตอนนี้ก็ต้องสงสารหลวงพ่อเลยนะเพราะมีภาระใหญ่จะต้องเป็นประธานพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญระดับชาติแล้วก็ระดับโลกในปัจจุบันนี้ก็เริ่มโครงการที่จะพัฒนาแล้วจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราคาประมาณ100 ล้านบาทมีโยมที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยปวารณาลังคาไว้แล้วล่ะแต่ว่าลังคาเท่าไหร่ยังกำหนดไม่ได้ไม่รู้ว่าศรัทธาจะแข็งพอหรือเปล่านะเนี่ยถ้าเสร็จแล้วศาลาหลังนี้จะเป็นที่รวมของพุทธศาสนิกชนที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกี้นี้เห็นในตาร่มมุกมีซองสีชมพูเยอะตอนเดินเข้ามาเห็นท่านสาธุชนทั้งหลายเข้าแถวกันถวายซองสีชมพูท่านพระครูวิสิสรการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจะนำไปซื้อผ้าไตรถวายพระที่จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีสยาดอเหมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาพระที่จะไปนี้เป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาพระเนสิตสาขานี้จะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันนานประมาณ7 เดือนซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้ว4 เดือนหลวงพ่อก็คิดว่าจะเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นให้แก่พวกเขาเมื่อเขาเรียนจบแล้วก็จะได้มาเป็นศาสนทายาทของพุทธศาสนาสอนเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มคือผ้าไตรจีวรและของที่ควรใช้ถวายท่านไปและในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็จะได้ไปบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมที่นิสิตทั้งหลายจะเข้าปฏิบัตินี้ซึ่งกำหนดเดินทางกันวันที่13และหลวงพ่อก็จะเดินทางไปฝากเนื้อฝากตัวถวายให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมวันที่14ท่านจึงขอให้จึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลแก่พระนิสิตดังกล่าว

0: คยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีสีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นและทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่ากันได้นะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอน

อนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกๆทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ๆๆ

0: พูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
1: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
2: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
3: ข้าเอง
2: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
4: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
1: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
2: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
4: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
5: เจ้าหมอนทอง
2: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
4: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
6: ้เย้ๆๆๆกันเก่งมากเก่งมาก
7: การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
8: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
2: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
1: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
2: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแยบดูนะเอาละเริ่มได
1: ้ฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
2: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
7: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
8: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
1: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแวะหอยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
2: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชะนะ
1: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอ๊ปา
8: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
1: สนกลิ่นอื่นแล้ว
2: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
5: เย้ๆๆๆๆๆเก
1: มจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
2: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
4: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
2: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
1: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
2: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
4: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
2: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
1: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริง
8: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
9: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
2: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
10: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่เต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
5: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
7: ครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่

0: เกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์ทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆทุกคนแต่ว่าคุณครูแพรอยาก

0: จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการทักทายสวัสดีตอนเช้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะถ้าคุณครูแพรนะคะพูดว่า Good morning student นะคะให้เด็กๆตอบกลับคุณครูแพรว่า Good morning teacher ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พร้อมกันนะคะ Good morning student
1: Good morning teacher
0: เก่งมากๆเลยค่ะคำว่า Good morning นะคะแปลว่าสวัสดีตอนเช้าส่วนTeacher แปลว่าคุณครูและ student แปลว่านักเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆคะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
1: ฝนตก
0: โอ้โหฝนตกหนักไหมคะ
1: หน
0: ักหนักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โหบางโรงเรียนนะคะบอกว่าฝนตกหนักเช่นเดียวกันเลยค่ะแต่บางโรงเรียนบอกว่าตอนนี้เมฆครึ้มมากๆเลยแต่ว่าฝนยังไม่ตกไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเวลาฝนตกหนักแบบนี้มาโรงเรียนต้องพกอะไรมาคะต้องพกร่มถ้าไม่มีร่มล่ะคะใช้อะไรเอ่ย
1: หมวก
0: แล้วถ้าไม่มีหมวกใช้อะไรได้อีกถูกต้องเลยเสื้อกันฝนเด็กๆรู้ไหมคะว่าถ้าเรานะคะเปียกฝนหรือว่าโดนฝนขึ้นมาฝนเนี่ยเป็นตัวพัดพาเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียมาให้กับเด็กๆได้ด้วยจะทำให้เด็กๆเป็นอย่างไร
1: ไม
0: ่สบายแล้วก็ป่วยได้นั่นเองดังนั้นนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองอย่าให้ตนเองเปียกฝนถ้าฝนตกแบบนี้ออกไปเล่นข้างนอกบ้านได้ไหมคะขอเชิญพี่การ์ตูนมาบอกคุณครูแพรหน่อยสิถ้าฝนตกแบบนี้เราจะออกไปเล่นข้างนอกบ้านได้ไหมคะ
2: ไม่ได
0: ้อีกรอบนึงค่ะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะพี่การ์ตูน
2: เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกใส่เราก็ไม่สบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าในฝนนะคะหรือว่าฝนอาจจะพัดพาอะไรมาคะ
2: เชื้อโรค
0: มาด้วยดังนั้นถ้าสมมติว่าเด็กๆจำเป็นต้องออกไปข้างนอกต้องใช้อะไร
2: ร่ม
0: นั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนั่นแหละค่ะเด็กๆขาอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็เวลาที่จะต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมพกร่มหรือว่าใส่เสื้อกันฝนด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่เคยบอกเด็กๆไหมว่าถ้าเด็กๆนะคะบังเอิญหรือว่าเปียกฝนขึ้นมาจะต้องรีบอาบน้ำทันทีเคยบอกไหมเคยใช่ไหมเด็กๆปลายทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเคยบอกไหมคะว่าถ้าเปียกฝนจะต้องให้อาบน้ำทันทีเคยเหมือนกันใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรไหนใครจะตอบคุณครูแพรได้บ้างว่าเพราะอะไรทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงจะต้องให้อาบน้ำทันทีหลังจากเปียกฝนพี่นิลินค่ะมาบอกคุณครูแพรกับเพื่อนๆหน่อยว่าทำไมผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ถึงจะให้อาบน้ำทันทีหลังเปียกฝนคะ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่อาบน้ำพอขึ้นเตียงไปนอนเดี๋ยวน้ำที่มีเชื้อโรคจะไปอยู่ที่พ่อแม่
0: อ๋อจะติดพ่อแม่ด้วยแล้วก็จะทำให้ตนเองไม่สบายด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเราจะต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนที่เราจะไปนอนใช่ไหมคะพี่นิลิน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยวันนี้มีใครจะออกมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะมาเลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานนั้นหนูไปงานบวช
0: ไปงานบวชใช่ไหมคะอุ๊ยเจออะไรบ้างคะ
3: หนูไปเก็บเหรียญแล้วก็หนูได้เต้น
0: โอ้หนูได้เต้นแล้วก็ไปเก็บเหรียญสนุกไหมคะสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยมีใครที่มีเรื่องน่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกนะคุณครูแพรขอเป็นพี่สันดีค่ะพี่สันดีเชิญเลยพี่สันดีมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานหนูไปตลาด
0: เมื่อวานหนูไปตลาดไปกับใครคะ
3: หนูไปกับพ
0: ่
3: อ
0: ไปกับคุณพ่อไปซื้ออะไรคะพี่แสนดี
3: หนูไปซื้อองุ่น
0: หนูไปซื้อองุ่นไปซื้ออะไรคะ
3: แล้วก็ไปซื้อกุ้ง
0: ไปซื้อกุ้งด้วยแล้วพี่แสนดีช่วยคุณพ่อถือของหรือเปล่า
3: ช่วยค่ะ
0: ช่วยแล้วเวลาที่เดินตลาดกับคุณพ่อพี่แสนดีเนี่ยเคยงอแงอยากจะได้ของต่างๆที่แสนดีอยากได้ไหมคะ
3: ไม่เคยค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เคยน่ารักมากๆเลยนะคะบางอย่างที่เราอยากได้นะคะเราอาจจะเก็บเงินแล้วก็นำไปซื้อเองได้ใช่ไหมคะพี่แสนดี
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาเดินกับคุณพ่อเนี่ยแสนดีเนี่ยจะแวะไปดูร้านต่างๆโดยที่ไม่รอคุณพ่อได้ไหม
3: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวหลงทาง
0: ถูกต้องเดี๋ยวหลงทางใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยคุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆนะคะทั้งน่าสนใจแล้วก็น่าเรียนรู้มากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะบอกว่าหนูนะคะได้ไปตลาดเหมือนกับน้องแสนดีเลยค่ะแล้วก็ไปซื้อผลไม้นะคะเยอะแยะมากมายเลยนอกจากนี้นะคะยังช่วยคุณแม่นะคะในการถือของด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อคืนนะคะหนูได้อ่านหนังสือนิทานกับคุณแม่ด้วยค่ะแล้วคุณแม่นะคะก็พาอ่านหนังสือทำให้หนูนะคะได้รู้จักคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรอคอยที่จะทำกิจกรรมนี้กันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องค่ะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้ล่ะคะให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆคะลองสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเด็กๆดูสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างขอถามพี่ปริมค่ะอะไรนะคะเห็นกล้องพี่ใบเตยค่ะเห็นมุมต่างๆพี่โอตีค่ะ
2: เห็นเก้าอี้ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นเก้าอี้พี่การ์ตูนค่ะ
3: เราเห็นป้ายนิเทศ
0: เห็นป้ายนิเทศแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นมุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวเราจะเคลื่อนไหวไปชนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าตนเองจะบาดเจ็บ
0: ถูกต้องเพราะว่าตนเองนะคะอาจจะบาดเจ็บได้เลยดังนั้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะฮึบคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆนะคะไปหาพื้นที่ของตนเองเราจะต้องทำอย่างไรคะในการหาพื้นที
1: ่
0: กางแขนชนกับเพื่อนๆหรือสิ่งต่างๆได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าพี่ปั้นคะจังหวะค่ะชนกับเพื่อนหรือเปล่านะใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะไหนคุณครูแพรขอสังเกตหน่อยนะว่าเด็กๆใกล้กันหรือเปล่าเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆปลายทางมีบางคนยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆนะคะขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเราสามารถนะคะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ว่าต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะก่อนเก่งมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะจังหวะหน้าจังหวะพี่ BM จังหวะนะคะครูแพรขอชื่นชมเด็กๆหลายคนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องขวัญเอ๋ยกำลังทำท่าทางอะไรคะ
4: ราพ
0: ัน
4: เซล
0: เป็นเจ้าหญิงเลยใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะพี่นิลินทำท่าทางอะไรคะ
5: บ
0: ั
5: ว
0: เป็นบัวเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆบางคนนะคะกำลังทำท่าทางหั่นเนื้อด้วยค่ะสัมผัสโต๊ะหรือเก้าอี้ได้ไหมคะระวังจะเจ็บนะคะ

0: ใครยังไม่หยุดอยู่กับที่นะพี่โอติทำท่าทางอะไรคะโอเคพี่ใบบุญทำท่าทางอะไรคะเล่นตุ๊กตาเด็กๆปลายทางเหรอคะ
1: ทำท่าลา
0: โอ้มีคนทำหน้าทางเป็นก้อนเมฆด้วยค่ะ

CBM คะมีใครยังไม่หยุดบ้างต่อไปนะคะให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บนะคะเด็กๆปลายทางคะวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันค่ะซึ่งเพลงที่คุณครูแพรนะคะจะเคลื่อนไหวนั่นก็คือเพลงชาวไทยนั่นเองโอ้เพลงชาวไทยนะคะเป็นเพลงของประเทศไทยแล้วก็จะมีท่ารำด้วยดังนั้นคุณใช่แล้วค่ะดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะมาสังเกตเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยมีท่ารำที่น่าสนใจแบบไหนบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะพร้อมนะคะเริ่มเลยค่ะย้ำเท้าไปด้วยนะ

0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะฮึบไม่ใกล้กันนะเดี๋ยวจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วเดี๋ยวจะชนกันแล้วเดี๋ยวจะเจ็บนะคะคุณครูแพรนะคะขอขอบคุณสื่อเสียงจากกรมศิลปากรเพลงชาวไทยเผยแพร่โดยกมลวรรณทองเชิญเผยแพร่วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะให้เด็กๆนะคะยืดขาออกมาแบบนี้เลยเด็กผู้หญิงที่ใส่กระโปรงอย่าลืมนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าไว้ด้วยมีคนยืดขาหรือยังนะมีใครยังไม่ยืดนะเด็กๆปลายทางยืดขาหรือยังคะถ้ายืดขาทุกคนแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะร้องเพลงนวดพร้อมกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเก่งมากเลยค่ะทีนี้คุณครูแพรขอคนช่วยคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน่อยสิขอเป็นพี่พีคค่ะชกไปข้างหน้าใช่ไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 890ต่อไปเป็นใครดีนะขอเป็นพี่พี่น้ำหวานค่ะ
1: ทุบ
0: แขนทุบแขนเราจะทุบแขนตัวเองแรงได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าเจ็บ
0: เพราะว่าจะทำให้เจ็บนั่นเองดังนั้นค่อยๆทุบนะคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะขอ2ข้างเลยได้ไหมคะได้ค่ะเด็กๆเอาแขนขึ้นมาจากนั้นทุบพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ครูแพรยังเมื่อยอยู่เลยเอาอีกดีกว่าใครดีนะพี่การ์ตูนค่ะทำท่าอะไรดีคะ
3: น
0: วดข้อมือตรงนี้ใช่ไหมคะนวดกี่ครั้งดีคะพี่การ์ตูน6ครั้งใช่ไหมคะ6ครั้งแต่ขอนวด2ข้างเลยได้ไหมได้นะคะให้เด็กๆชูข้อมือของตัวเองขึ้นมาแล้วก็นับไป1 2 3 1 2 3 4 5 6ครั้งนี้ค่ะพี่การ์ตูนบอกว่า6ครั้งนะ1 2 3 1 2 3 4 5 6เก่งมากจากนั้นให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิไหนใครยังไม่นั่งขัดสมาธิบ้างคะหลับตาหรือยังคะเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังคะโอ้โหเด็กๆทุกคนมีสมาธิมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะนั่งได้เลยค่ะพี่เบคอนนั่งได้เลยค่ะนั่งเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยไม่เป็นไรค่ะนั่งได้เลยคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวอะไรคะ ประกอบเพลงชาวไทยนั่นเองคุณครูแพรนะคะได้สังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะรำได้สวยงามทุกคนเลยค่ะต่อไปค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนในหน่วยอะไรคะ
1: ร
0: ัก
1: เม
0: ือง
1: ไทย
0: เก่งมากๆเลยรักเมืองไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญตามประเพณีไทยนั่นเองค่ะโอ้โหวันสำคัญตามประเพณีไทยของเรานะคะก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็หลายวันมากๆเลยนะคะวันสำคัญตามประเพณีไทยนะคะก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเกี่ยวข้องกับความเชื่อแล้วก็ค่านิยมของคนไทยด้วยมีวันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอ้ประเพณีนี้คือประเพณีอะไรคะ
2: สงกรานต์
0: ประเพณีสงกรานต์นั่นเองซึ่งเป็นประเพณีของไทยค่ะเด็กๆค่ะคุณครูแพรจะขอถามว่าใครเคยไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์บ้างถามพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสเชิญเลยทางนี้เลยค่ะ

0: ไปเล่นน้ำนอกจากไปเล่นน้ำแล้วพี่ฟ้าใสทำอะไรอีกคะ
1: ไปกินข้าวค่ะ
0: ไปกินข้าววันที่เป็นวันสงกรานต์เนี่ยพี่ฟ้าใสได้เจอครอบครัวเยอะแยะเลยไหมคะ
1: เยอะค่ะ
0: เยอะมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ฟ้าใสสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆวันสงกรานต์นะคะก็เป็นวันที่ครอบครัวนะคะมารวมตัวกันแล้วเป็นวันที่แสดงถึงความกตัญญูต่อครอบครัวด้วยเพราะว่าจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในใครเคยรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บ้างพี่พีคเชิญเลยค่ะมาเล่าให้คุณครูแพรฟังหน่อยซิว่าพี่พีคได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อย่างไรบ้างคะ
2: หนูรดน้ำตรงมือ
0: รดน้ำตรงมือใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วผู้ใหญ่ทำอย่างไรกับพี่พีคคะ
1: อวยพร
0: อวยพรด้วยถูกต้องเลยค่ะงานประเพณีวันสงกรานต์นะคะก็เป็นวันที่แสดงถึงความกตัญญูค่ะที่ทุกคนนะคะจะมารดน้ำดำหัวผู้อาวุโสหรือว่าผู้ใหญ่นั่นเองเพื่อที่จะขอพรใช่ไหมคะพี่พี
1: ค
0: เก่งมากๆเลยพี่พีคชอบไหมคะ
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: ชอบค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆนอกจากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะประเพณีวันสงกรานต์ก็ยังสามารถที่จะรดน้ำหรือว่าส่งน้ำพระพุทธรูปได้ด้วยใครเคยส่งน้ำพระพุทธรูปบ้างขอมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยสิพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญเคยส่งน้ำพระพุทธรูปไหมคะ
1: เคย
0: เป็นอย่างไรบ้างลองเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
1: สนุก
0: พี่ใบบุญทำอย่างไรบ้างคะทำอย่างไรคะนำขันทำอย่างไรลูกตักน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตักน้ำแล้วทำอย่างไรเอ่ยอ๋อราดไปหรือว่าส่งน้ำพระใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วนอกจากนี้เด็กๆรู้ไหมว่าที่วันสงกรานต์เนี่ยมีการสาดน้ำหรือว่าเล่นน้ำกันเพราะมีความเชื่อว่าจะเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเด็กๆชอบไหมคะเวลาได้สาดน้ำหรือว่าเล่นน้ำชอบไหมคะชอบเด็กๆปลายทางชอบไหมคะชอบเช่นเดียวกันเลยการสาดน้ำนะคะก็เหมือนเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะออกจากร่างกายแล้วเป็นการคลายร้อนด้วยในช่วงเดือนเมษาหรือว่าช่วงวันสงกรานต์นะคะก็เป็นช่วงที่อากาศเป็นยังไงคะเด็กๆร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วพอร้อนๆแบบนี้ไปเล่นน้ำแล้วรู้สึกอย่างไร
3: เย
0: ็นสดชื่นไหมคะสดชื่นมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ประเพณีนะคะวันสำคัญของไทยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกค่ะชิปประเพณีนี้คือประเพณีอะไรคะ
3: ลอยกระทง
0: ลอยกระทงไหนใครเคยไปร่วมงานลอยกระทงบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยเชิญเลยไหนลองมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้ไปเข้าร่วมงานลอยกระทงไหนได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ดีใจ
0: ดีใจแล้วหนูสังเกตเห็นอะไรที่งานลอยกระทงบ้างคะ
1: กระทง
0: เห็นกระทงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเห็นอะไรคะ
1: เห็นพุ
0: เห็นพุด้วยโอ้สวยงามมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันลอยกระทงหนูเห็นอะไรคะ
1: เห็นไฟที่เป็นลูกวงกลมแล้วมีที่แล้วมีไฟอยู่ข้างใน
0: อ
1: ๋
0: อเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะดอกไม้ไฟใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะแล้วกระทงของขวัญเอ๋ยทำจากอะไรคะ
1: ทำจากอาหารปลา
0: อ๋อทำจากอาหารปลาทำไมขวัญเอ๋ยถึงกระทงจากอาหารปลาในการลอยคะ
1: เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเปลืองตังซื้อกระทง
0: อ๋อจะได้ไม่ต้องเปลืองตังซื้อกระทงก็คือขวัญเอ๋ยทำเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และนอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเพราะว่าการที่ใช้กระทงจากอาหารปลาเวลาเราไปลอยปุ๊บปลาก็ได้กินอาหารจากกระทง

0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ้ยหน่อยประเพณีวันลอยกระทงนะคะก็เป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยเลยเป็นประเพณีที่เขามีการขอขมาพระแม่คงคาพระแม่คงคาก็คือผู้ที่ดูแลปกป้องรักษาแม่น้ำไว้นั่นเองค่ะเป็นการขอขมาแล้วก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อแม่น้ำที่ได้ให้เรากินหรือว่าดื่มหรือว่าให้เราได้ใช้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเก่งมากๆเลยค่ะไหนใครชอบประเพณีงานลอยกระทงบ้างคุณครูแพรอยากฟังประสบการณ์จากคนที่เคยไปลอยกระทงอีกจังเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยเคยไปลอยกระทงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: หนูเห็นกระทงของคนอื่นด้วย
0: เห็นกระทงของคนอื่นด้วยกระทงของคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ใบเตย
1: บางคนเขาก็ทำด้วยใบตอง
0: อ๋อบางกระทงก็ทำจากใบตองหรือวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมกระทงนะคะถึงทำจากวัสดุธรรมชาติรู้ไหมคะรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะพี่การ์ตูน
2: เพราะว
0: ่
2: าม
0: ัน
2: จะได้สวย
0: เพราะว่ามันจะได้สวยนอกจากสวยแล้วกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติก็จะทำให้ย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นขยะต่อแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆแต่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีวันสำคัญตามประเพณีไทยอีกเราไปดูกันเลยค่ะโอ้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอถามพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอติคะบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมว่าพี่โอติเห็นอะไรในภาพคะ
3: เหมือนเป็นหุ่นครับ
0: เป็นหุ่นใช่ไหมคะมีสีอะไรคะ
3: สีส้มครับ
0: เป็น
3: หุ่นพระอาครับ
0: อ๋อเป็นสีส้มแล้วเป็นสีส้มเหลืองๆใช่ไหมคะพี่โอติ
3: ใช่ครับ
0: ใช่อ่ะขอบคุณพี่โอติค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยไหนใครรู้จักประเพณีนี้บ้างคะรู้จักไหมไม่รู้จักครั้งนี้ครั้งแรกที่หนูเห็นใช่ไหมคะประเพณีนี้นะคะเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมคะอุ๊ยเด็กๆปลายทางบอกว่าเคยเห็นด้วยโอ้หนูเคยเห็นนะคะที่แถวจังหวัดหนูเลยค่ะเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษานั่นเองนี่ก็คือเทียนแกะสลักนะคะทำจากเทียนทั้งนั้นเลยรู้จักเทียนใช่ไหมคะทำจากเทียนทั้งนั้นเลยนะคะเป็นประเพณีนะคะแห่เทียนพรรษานั่นเองใช่ประเพณีนี้นะคะชาวบ้านก็จะนำเทียนพรรษานะคะไปถวายให้กับพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์นะคะได้ใช้ตอนเข้าพรรษาเพราะว่าความเชื่อในสมัยก่อนก็คือสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้พระสงฆ์เวลามีวันเข้าพรรษาแบบนี้นะคะพระสงฆ์ก็จะไม่ได้ออกไปข้างนอกหรือว่าไปปฏิบัติธรรมด้านนอกหรือไปบิณฑบาตด้านนอกวัดพระสงฆ์ก็จะปฏิบัติธรรมในวัดแล้วเวลาตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านเลยนำเทียนพรรษาเพื่อไปถวายพระสงฆ์และให้พระสงฆ์ได้ใช้เทียนได้ส่องแสงสว่างให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะได้ปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่เป็นประเพณีที่สำคัญมากๆเลยทางพุทธศาสนานั่นเองค่ะเด็กๆแต่ว่าคุณครูแพรก็ยังมีอีกประเพณีนึงให้เด็กๆได้สังเกตนี่เลยค่ะโอ้ใครรู้จักภาพนี้บ้างเด็กๆคิดว่าเขากำลังทำอะไรกันขอเชิญพี่ปังหอมค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจฟังและไม่คุยกันในขณะที่คุณครูสอนนะคะพี่ปังหอมสังเกตเห็นภาพอะไรคะ
1: เราสังเกตเขาว่าเขากำลังใส่บาตร
0: ใส่บาตรพี่ปังหอมเคยใส่บาตรไหมคะ
1: ค่ะ
0: พี่ปังหอมใส่บาตรใส่ด้วยอะไรคะ
1: เรา

0: ค่ะ
1: ก็คือไปใส่บาตรกับคุณย่าใช่ไหมคะแล้วคุณย่าพาพี่ปังหอมเนี่ยใส่อะไรบ้างในบาตรพระคะจำได้ไหมคะ
0: จำไม่ได้
1: อ
0: ่
1: ะไม่เป็นไรค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะใครเคยไปทําบุญตักบาตรบ้างคุณครูแพรขอถามประสบการณ์หน่อยขอเป็นพี่พี่น้ำหวานค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเคยมีประสบการณ์ในการทําบุญตักบาตรใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้ำหวานใส่อะไรในบาตรพระบ้างคะ
0: ใส่มาม่าค่ะ
1: อ๋อใส่มาม่าเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพี่น้ำหวานรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องทำบุญตักบาตร
0: ไม่รู้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าการทำบุญตักบาตรนะคะจะส่งผลให้ชีวิตเราเป็นความเชื่อนะคะว่าจะส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมาแล้วนอกจากนี้นะคะการทำบุญตักบาตรยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ล่วงลับคือผู้ที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆใช่เขามีความเชื่อว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราทำบุญตักบาตรไปให้เนี่ยคนนั้นจะพ้นทุกข์และมีความสุขนั่นเองนี่เป็นความเชื่อของคนไทยค่ะที่ได้ทำบุญตักบาตรไปเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยเห็นไหมคะเด็กๆว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยคุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะจำได้หรือเปล่าดังนั้นคุณครูแพรจะขออาสาสมัครเด็กออกมานะคะเพื่อมาตอบคำถามว่าเด็กๆนะคะจำได้ไหมว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรจะจดบันทึกคำพูดเด็กๆด้วยแต่ตอนนี้นะคะคุณครูแพรเนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์ในการจดบันทึกมาเลยดังนั้นให้เด็กๆช่วยคุณครูแพรเสกออกมาได้ไหมคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: เราจะใช้คาถาอะไรดี
2: โอมาน
1: ะได้เลยงั้นทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเรามาเสกไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3โอมาลึกกึกกึ๋ยมาแล้วค่ะอุปกรณ์ในการจดบันทึกคำพูดของเรานะคะก็คือกระดานกับปากกาในการจดบันทึกนั่นเองค่ะเอ๊ะใครจะเป็นอาสาสมัครออกมาบอกคุณครูแพรได้บ้างว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยเนี่ยมีอะไรบ้างขอเชิญเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะคุณครูแพรขออนุญาตนั่งลงไปนะคะจะได้เขียนได้สะดวกมีวันอะไรคะ
3: วันสงกรานต
1: ์เอ๊ะคุณครูแพรไม่ค่อยได้ยินพี่ปิมเลยพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
3: วันสงกรานต
1: ์วันสงกรานต์นั่นเองนี่นะคะวันสงกรานต์โหเก่งมากๆเลยค่ะวันสงกรานต์ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีไทยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิ๊มหน่อยต่อไปคุณครูแพรขออีกสักคนนึงใครดีนะขอเชิญเป็นพี่ข้าวหอมบ้างดีกว่าค่ะข้าวหอมเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมคะจำได้ไหมว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยมีวันอะไรบ้างคะ
4: ลอยกระทง
1: วันลอยกระทงเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะเขียนนะว่าวันลอยกระทงวันลอยกระท ธงเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับข้าวหอมหน่อยค่ะโอ้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกใครจำได้นะขอเชิญเป็นพี่การ์ตูนค่ะวันอะไรคะที่เป็นวันสำคัญตามประเพณีไทยบอกเพื่อนๆหน่อยวันอะไรคะลูก
2: วันแห่เทียน
1: วันแห่เทียนพรรษาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เก่งมากเลยเดี๋ยวจดคำพูดพี่การ์ตูนก่อนนะเป็นวันเทียน

0: พันโอ้ยาวมากๆเลยพันสาเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยประเพณีวันสำคัญยังไม่หมดเพียงเท่านี้เหลืออีกประเพณีนึงอะไรนะขอเชิญพี่พาคินค่ะวันแห่เทียนพรรษานะคะก็จะเป็นประเพณีแห่เทียนพรรษาหรือเป็นวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะเด็กๆแต่ว่าคุณครูแพรนะคะได้เขียนตามคำพูดของพี่การ์ตูนไปค่ะต่อไปค่ะพี่พาคินค่ะประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยสุดท้ายแล้วคืออะไรคะ
1: วันตักบาตร
0: เราจะมีการทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยคุณครูแพรก็จะเขียนคำว่าทำบุญตักบาตร

บุญตักบาทโหเก่งมากๆเลยค่ะพี่พาคินปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าวันสำคัญตามประเพณีไทยของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่บ่งบอกถึงความเชื่อวัฒนธรรมศาสนานะคะหรือว่าค่านิยมไทยของเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะคะให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกนิ้วทั้ง10กระดุกกระดิกน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็ได้แก่กิจกรรมปั้นค่ะ

0: ัดกระดาษสร้างภาพค่ะโหน่าสนใจไหมคะเด็ก
1: ๆน
0: ่
1: าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะกิจกรรมตัดกระดาษสร้างภาพนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกระดาษนะคะที่ไว้สำหรับทำผลงานศิลปะค่ะนี่เลยค่ะเป็นกระดาษ A4 แบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นดินสอค่ะนี่เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะกระดาษสีนะคะถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษอื่นในการทำงานศิลปะทดแทนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกรรไกรค่ะเวลาเราจับกรรไกรนะคะจับอย่างไรคะเด็กๆใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งสอดไปที่ช่องด้านบนและช่องด้านล่างจะเป็นนิ้วอะไรคะ
1: น
0: ิ้วชี้และใช้นิ้วกลางนะคะในการประคองแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเก่งมากค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนและถ้ามือเราเปื้อนกาวจะต้องใช้
1: ผ
0: ้
1: าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะของการทำงานศิลปะเลยเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะ
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่อนั่นเองถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆปลายทางนะคะยังเขียนชื่อไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนได้นะคะคุณครูแพรจะขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์เลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วจากนั้นคุณครูแพรนะคะก็จะคิดก่อนว่าเอ๊วันนี้ตัดกระดาษเนี่ยคุณครูแพรจะตัดเป็นรูปอะไรดีนะคุณครูแพรนึกออกแล้วค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะทำเป็นรูปนี้เลยคุณครูแพรจะหยิบกระดาษสีออกมานะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะการตัดกระดาษนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากรรไกรของเรานะคะค่อนข้างที่จะมีความคมใช่ไหมคะดังนั้นการตัดกระดาษเด็กๆต้องระวังนิ้วของตนเองด้วยนะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะตัดกระดาษนะคะไม่ได้หรือว่ายังสับสนการจับกรรไกรอยู่คุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะเศษกระดาษที่เด็กๆตัดเสร็จแล้วเด็กๆต้องนำไปทิ้งที่ไหนคะ
1: ถ
0: ังขยะนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะนำกาวมาเตรียมไว้เลยชึบแต่คุณครูแพรยังตัดไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูแพรจะตัดส่วนนี้ก่อนนี่ให้เด็กๆทายว่าคุณครูแพรจะตัดเป็นตัวอะไรหรือว่ารูปอะไรชึบใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะจากนั้นคุณครูแพรนะคะจะใช้กาวในการทาไปที่กระดาษที่คุณครูแพรได้ตัดค่ะการทากาวเราต้องทำอย่างไรคะปาดก่อนพอถ้าเราไม่ปาดกาวกาวจะเป็นอย่างไรมันจะย้อยหรือว่ามันจะเยิ้มทำให้กระดาษของเราเป็นยังไงคะขาดได้นั่นเองมือเปื้อนไม่เป็นไรเลยค่ะเด็กๆ เพราะว่าเด็กๆสามารถใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดได้คุณครูแพรนะคะก็จะทาไปเลยชึบเห็นไหมชึบชึบชึบชึบชึบแบบนี้มือครูแพรเปื้อนครูแพรก็เช็ดผ้าเช็ดมือครูแพรก็จะทากาวแบบนี้เลยจากนั้นครูแพรก็ติดลงไปจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นสีเทียน ในการตกแต่งนั่นเองฟึ๊บชึบนี่อู้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้ากาวยังไม่แห้งนะคะบางครั้งนะคะก็อาจจะทำให้กระดาษขาดได้เลยนะคะดังนั้นต้องคอยระวังด้วยนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: อยากแล้วค่ะ
0: ดังนั้นนะคะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมค่ะทำอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะพอเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะมุมที่คุณครูแพรจะเปิดให้ก็คือมุมดนตรีค่ะ

โอ้โหน่าสนใจทุกมุมเลยใช่ไหมคะใช่แล้วดังนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ